0: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติสำหรับภาคเช้าสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งได้ฟังการเสนอทางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงซึ่งกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ทำอิฐในปี2018ประกอบมี5ภาค8หมวด50มาตราและฉบับปรับปรุงใหม่ประกอบมี8ภาค9หมวด59มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่3ภาค4หมวด15มาตราปรับปรุง38มาตราและรักษาไว้6มาตราที่เสนอโดยพลโทว่องโซนอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพพันเอกวีระศิลป์มิตรพรสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพะบางเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบห่างกฎหมายเพิ่มเติมบางเนื้อในเข้าในมาตรา24ที่ติดพันกับการเทียบสั้นและประดับสั้นของนายทหาร
1: เกิดอยู่ในมาตรา24การประดับสั้นและการเทียบสั้นของนายทหารอยู่ในข้อ3ได้ระบุว่านายสิทธิ์ที่มีผลงานดีเด่นมีความสามารถในการนำพาบรรษาฉะนั้นจุดนี้ข้าพเจ้าจะเสนอให้เพิ่มตึงใส่เปลี่ยนไปได้บ่ว่าระบุว่าและผู้บ่มีหน้าที่นำพาบรรษาใส่อยู่ในวรรคนี้และต่อประยกตึงที่เคลื่อนไปสู้รบหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นจะได้รับการค้นคว้าพิจารณาเลื่อนเทียบสันปรับสันห้อยตีเรื่องสูงกว่าตามความเหมาะสมเป็นยังจึงเขียนเสนอว่าบ่มีหน้าที่นำพาและบรรษาเพราะว่าพฤติกรรมตัวจริงในระยะผ่านมาถือว่ามีนายสิบทั่วเหตุเบียกอยู่เคียดยุ่งยากทุรกันดารโดยเฉพาะและเป็นขั้นก่อหอยถือว่าพักส่วนเก่าถือว่าบ่มีหน้าที่บ่มีตำแหน่งว่าร่วมว่าเฉพาะถือว่าเป็นนักรบเป็นนักรบหมายความว่าการเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นขึ้นเป็นนายร้อยนี้ถือว่ายังค้างหลายบางซ้ายบางคนก็ฮอด6ปีพอ7ปีคันสิยกคันก็บ่มีอันกฎหมายก็บ่ได้กําหนดคือเบื้องปกครองตัวนี้อันนึงเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับแล้วก็บางสหายก็ถือว่านั่นแหละบ่มีตําแหน่งฉะนั้นจึงเขาเจ้าถือว่าจํานวนนี้เขาก็เสนอยกย้ายเพื่อไปประจําการอยู่กลุ่มกองบางคนก็เสนอยกข้ออุดหนุนฉะนั้นจุดนี้ก็เสนอให้คณะผู้สอบเพื่อค้นคว้าพิจารณาระบุเสนอในกฎหมายชำนาญเป็นไปได้บ่เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นสุงยงแนวคิดจิตใจของไอ้น้องที่เฮ็ดทางไก่ซอกลีกทุกหลักกันดารในการเคลื่อนไว้ซาลเวและป้องกันเวียนยันอยู่ต่างจุดโบแลนเพราะว่าถ้าเสียบใส่พักส่วนช่วยเวียกอยู่ในคะแนนการก็ยังได้ร้อยโทร้อยเอกก็ยังมีตัวนี้ข้อเสนอ
0: สำหรับภาคบ่ายสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งได้รับฟังและประกอบคำเพนใส่หางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้มาแต่ปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวด75มาตราและปรับปรุงใหม่ครั้งล่าสุดประกอบมี10ภาค8หมวด75มาตราเพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด25มาตราตัดออก4มาตราและปรับปรุง45มาตรารักษาเดิม5มาตราที่เสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านได้ยกให้เห็นถึงสภาพรวมเนื้อในขั้นตอนโครงประกอบของกฎหมายเหตุผลความจำเป็นรวมถึงคาดคะเนผลได้รับภายหลังกฎหมายฉบับนี้ถูกฮ้องรับและประกาศใช้อย่างเป็นทางการการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนในครั้งนี้แม่นการจัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือการบูรณะองค์การอำนาจรัฐให้มีความเข้มแข็งเว้ารวมเว้าเฉพาะเพื่อเฮ็ดให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความหนักแน่นและทันสมัยเพื่อปกป้องรักษาระบบการเมืองและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ตามที่สั่งรัฐปกครองด้วยกฎหมายให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและคงตัวกว่าเก่าเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกของกรมกองเราวิสัชเฉพาะนายและพลตำรวจให้มีความนักแน่นเข้มแข็งมีวินัยเข้มงวด มีจรรยาบรรณจรรยธรรมมีแบบแผนสีนำบรรษาคุ้มครองติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวตามพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่เวียกงานวิสาสะเพาะของกำลังป้องกันความสงบให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการพร้อมทางเป็นเบิร์นอิงให้บรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งและองค์การปกครองท้องถิ่นสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้นายและพลตำรวจเฮ็ดหน้าที่ช่วยเหลือวงเงงทางด้านวัตถุจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของนายและพลตำรวจและครอบครัวให้ดีขึ้น
1: กฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีแล้วอิงสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังและสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็คือข้อมีห้องต้องการของนาทีการเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานจึงมีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงเนื้อในบางภาคบางหมวดบางมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นบอนอิงให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิสาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบเพื่อหักประกันการปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างนักแน่น
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจากรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมทางสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันเอกบุญเลิศแก้วพุทธวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบหางกฎหมายโฮมบางเงื่อนในที่มีลักษณะคล้ายคือกันเข้ามาเป็นอันเดียวเพื่อสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมาตราที่11ที่เว้าถึงสิทธิ์ของกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว
2: อยู่ในนี้ข้าพเจ้าอยากให้เบิ่งขึ้นอยู่ในมาตราที่11อยู่ในมาตราที่11นี้ระหว่างข้อ4กับข้อ8ข้อ4กับข้อ8ได้ทัศนะข้าพเจ้าว่าควรเอาเขาใส่น้ำกันแต่ว่าคันเอาเขาใส่น้ำกันแล้วมันจะไปรุดอันนั้นลงเนาะรุดนาทีลงมันจะรุดสิทธิ์ลงมันยังเหลือ73เพราะว่าอยู่ในนี้เขามี14สิทธิ์แต่ถ้าเขาโค้งเขากันแล้วระหว่างข้อที่ข้าพเจ้าว่าข้อ4กับข้อ8มันจะรุดลงเหลือ13เนื่องจากว่าเขานี่ก็เป็นองค์การสืบสวนสอบสวนเนาะจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาอยู่แล้วฉะนั้นบรรดาคำสั่งที่เฮาได้ลงใส่อยู่ในข้อที่8นี้ก็นอดอยู่ในเงื่อนไขที่เฮาบอกมาหั่นเนาะตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาอันนั้นข้าพเจ้าอยากให้คณะวิสอบกวดกล้าคืนเบิ่งว่าข้าว่ามันเหมาะสมก็ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วต่อมาคณะผู้สอบหางกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในของกฎหมายที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสังรวมการประกอบความเห็นเข้าใส่หางกฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิษฐ์ในภาคเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง
3: ตอนเช้าวันที่13ตุลานี้ท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอลมต่อการนำและพนักงานลักแรงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยการต้อนรับและเข้าหวมหับฟังการพบปะโอลมของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งในระยะ9เดือนและทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026รวมทางทิศทางแผนการปี2027เป็นต้นเวียกผักพนักงานเวียกขวดทาง เวียกทางรถไฟเวียกการบินพลเรือนเวียกขนส่งเวียกทางน้ำเวียกเคหาและผังเมืองเวียกน้ำประปาเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของกระทรวงและเวียกงานสามสร้างในนั้นเวียกงานขวาทางได้ลงเลิกรายงานโครงการลงทุนที่นำใส่ทุน ODA โครงการลงทุนด้วยทุนของรัฐบาลปกติการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุขโยส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ตามมติ165ทับสพส.และมติ10ทับรบ.การจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้าโครงการก่อสร้างทางด่วนแต่บ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้าหาห้วยทรายแขวงบ่อแก้วโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์หาหน่อยโครงการทางด่วนแล้วใหม่แต่ทางงอนเมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์หาบ้านนาสางเล็กเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์โครงการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบและก่อสร้างทางด่วนแล้วใหม่แต่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเส้นสมบูรณ์แขวงเส้นควางหัวพันด่านสากลน้ำซวยโครงการก่อสร้างทางเว้นตัวเมืองปากซันโครงการลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางแต่3แยกทางเลข13ใต้บ้านปาไลเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซหาบ้านน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงเส้นสมบูรณ์โครงการก่อสร้างทางหาบีแต่3แยกขวาน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงเส้นสมบูรณ์หาบ้านนามอนเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์และโครงการอื่นๆในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมโดยท่านได้ยกให้เห็นบทบาทความสำคัญของเวียกงานโยธาธิการและขนส่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือการดำรงชีวิตและการเดินทางไปมาของประชาชนโดยเฉพาะความสำคัญของเส้นทางยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมทางซีนำให้เอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นให้จัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์การลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงโครงหลังพื้นฐานต่างๆอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเงินไขที่งบประมาณมีจำนวนจำกัดให้กวดกาเก็บกำข้อมูลเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆบรรดาเส้นทางเสื่อมจอดและบรรดาเส้นทางหับไส้การผลิตในทั่วประเทศสั่งได้มาตรฐานแล้วมีเท่าใดยังเท่าใดแล้วจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์ลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางดังกล่าวในแต่ละระยะให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับทายแหงและความอยากห้องต้องการตัวจริงซอกและแก้ไขบรรดาสิ่งอุดตันในคงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้ได้หับการแก้ไขอย่างบุกทะลุแข็งแห่งแท้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าให้บรรลุตามคาดหมายที่กำหนดไว้โดยปรับปรุงโครงหลังพื้นฐานต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยให้การนำไส้รถดังกล่าวพร้อมทางเลือกเฟ้นน้ำเข้ารถไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่บ่ทันเพียงพอในเขตตัวเมืองต่างๆให้มีความหับประกันหลายขึ้นกว่าเก่าแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการลงทุนต่างๆที่ยังคงค้างในระยะผ่านมาให้ตกไปเป็นเก่าๆติดตามสุขนุการปฏิบัติโครงการลงทุนระดับชาติให้มีความคืบหน้าและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ปรับปรุงเวียกงานหอบด้านในคงเขตเวียกงานการบินให้หับประกันความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลน่าเชื่อถือมีเศรษฐกิจและก้าวหน้าทันสมัยจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์พัฒนาและหันเป็นทันสมัยในโครงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้สามารถตอบสนองความอยากห้องต้องการของเวียกงานในแต่ละระยะ
0: ตอนบ่ายวันจันทร์ผ่านมานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมไซกรมสิทธินายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวที่ได้ต่างหน้านายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลจีนนำเอากระตาดอกไม้และคำอวยพรมายังทานเสริมไซกรมสิทธิ์ท่านนางฟังหงต่างหน้ารัฐบาลจีนแสดงความยินดีสมเสยและนำเอาสารอวยพรจากนายกรัฐมนตรีจีนมายังทานเสริมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาครัฐและประชาชนลาวพร้อมทางตีราคาสูงต่อผลงานการนำพาซี่นำเวียกงานในระยะผ่านมาของทานเสริมไซกรมสิทธิ์โดยเฉพาะเวียกงานด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอันสำคัญแม่นได้นำเอาความยิ่งยามถามข่าวคำอวยพรและคำเสื้อเซินจากนายกรัฐมนตรีจีน มายังทานเสริมไสกรมสิทธิ์ไปเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดแม่น้ำโขงแม่น้ำลั่นสร้างที่จัดขึ้นอยู่จีนในไวๆนี้ในโอกาสนี้ทานเสริมไสกรมสิทธิ์ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรอันจบงามจากนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลและประชาชนจีนรวมทั้งการให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือตลอดระยะผ่านมาซึ่งเป็นกำลังใจและประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศลาวมีผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาพร้อมทั้งตื่นค่าสูงต่อสายผูกพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและกู้ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานเข้มแข็งเหนียวแน่นระหว่างลาวและจีนซึ่งต่างหน้ารัฐบาลลาวจะสืบโตจัดตั้งพันธุ์ขยายบรรดาโคตกลงที่ส่งเลขาธิการใหญ่ลาวจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในระยะผ่านมาให้เกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นทั้งแสดงความสมซื่ยในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ77ปีตื่มอีก
3: วันที่13ตุลานี้ทีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวสหายคำพันธ์เพยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้มาเยี่ยมยามพบปะโอลมและเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวโดยการต้อนรับของท่านเวียงวัฒนาสนาพันธ์เลขาคณะภาคฮักทานผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวพร้อมด้วยคณะนำและพนักงานภายในวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวท่านเวียงวัฒนาสนาพันธ์เลขาคณะภาคฮักทานผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวได้ขึ้นสรุปรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวในระยะผ่านมาผลงานที่ยัดมาได้ด้านดีด้านอ่อนและขอบคงข้างที่จะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะแผนเวียกจุดสุ่มรวมมี5แผนงาน37โครงการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาววางไว้นับแต่นี้ฮอดปี2030ในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอลมก่อนอื่นสหายได้แสดงความย่องยอสมเสยผลงานที่คณะภาคคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวได้เอาใจใส่นำพาซี่นำสมาชิกภาคพนักงานจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าสามารถยัดได้ผลงานพ้นเด่นหลายด้านได้อิงใส่ความเหี้ยห้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่ต้องได้สืบต่อบุกเบิ้นให้หลายขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะในสภาพและเงื่อนไขปัจจุบันปัญหาสิ่งท้าทายที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวต้องได้ผ่านพาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ทันสภาพการโดยเฉพาะการเหตุนาที3พลวุฒิบาทใหญ่คือเหตุนาที่เป็นเสนาธิการกลคัวด้านทฤษฎีแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเฮ็ดหน้าที่นำเอาแนวทางนโยบายมาตีคำสั่งของภาคและรัฐไปเผยแพร่โฆษณาบุกระดมเข้าในขบวนการต่างๆและเฮ็ดหน้าที่ประจันบานตอบโต้ถอยทำนองบิดเบือนความจริงใส่หายปลายสีต่อกลุ่มคนบ่ดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของภาคและรัฐเฮา
4: พวกเฮาอยากเฮ็ดหน้าที่ประจันบานในทุกเวลาที่ทุกสมองคุณโปรไซด์บอกมาวิทยุเฮ็ดเวียกบางอันซ่องหนึ่งก็เฮ็ดอัน12ชั่วโมงบางซ่องก็ใส่เฮ็ดชั่วโมง23ชั่วโมง24ชั่วโมงอันนี้ออกอันอากาศต่างๆกันอันให้สังคมได้ครับรู้เข้าใจครับแต่ว่าอันสำคัญที่สุดแต่โปรไซด์ยังเป็นผู้ประจัญบานตัวตอบโต้ตอนสังคมออนไลน์ก็คอยทํานองที่บิดเบือนความจริงอันเนี้ยอันข่าวปลอมหรือว่าข่าวปลอมต่างๆโปรไซด์ก็ได้เป็นเกี่ยวกันในการตอบโต้อย่างทันเวลาหรือว่าปัญหาข่าวล้วนในโครงสร้างก็สามารถออกทันกับสถานการณ์ต่างๆอันนี้เป็นเรียนงานประจันบานไม่ว่าพ่อทั้งเป็นผู้คนข้าทั้งเป็นผู้เผยแพร่ทั้งเป็นผู้แก้ไขปัญหาเรียนงานประจันบานทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอันนี้เป็นความรับผิดชอบของอันกระทรวงสาธารณสุขมองรวมมองเฉพาะเนี่ยเรียนงานอยู่ของพวกเราอันนี้อันนี้แต่ว่าพ่อก็เห็นรอดหน้าที่ของตัวเนี่ยอย่างพันมานี่แต่อย่างเป็นอย่างดีนะในโครงสร้างก็สามารถประเมินได้ว่ารายการวิทยุแต่ละช่องนั้นช่องไหนที่ในทางการนิยมส่งสอบรายการหมู่โครงสร้างก็สิประเมินได้
3: หายคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคยังได้เน้นนักให้คณะภาคคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวสืบต่อเอาใจใส่3หน้าเวียกที่สำคัญเป็นต้นเวียกงานกงจักการจัดตั้งต้องเอาใจใส่ซับซ้อนพนักงานรัฐกรให้ไปตามหน้าที่พลบทบาทและที่ซี่นำของคันเทิงวังออกสืบต่อเวียกงานก่อสร้างภาคพนักงานภายหลังที่ปรับปรุงการจัดตั้งใหม่แล้วเพื่อให้มีความนักแน่นเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะการสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกภาคพนักงานในสภาพเงินไขใหม่ที่มีความผันแปรอย่างไวว้าเพื่อให้มีความอุ่นเอียนทุนเทียงสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงตามหน้าที่การเมืองที่คันถึงมอบหมายให้ให้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานอย่างสมเหตุสมผลเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเอาใจใส่เบิ่งแยงชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานให้มีความยุติธรรมโปร่งใสและทั่วถึงงานตลาดนัดในโอกาสบุญสวงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ปีนี้คาดว่าจะมีสินค้าที่เอามาวางแสดงและขายหลายกว่า500หันและยังมีกิจกรรมอื่นอีกตลอดระยะจัดงานหาเมื่อท่านนางจิตประเสริฐวิจิตรลาศีหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองศรีสัตนาคให้สัมภาษณ์ว่าบุญทรงเงือจอมแจ้งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลานี้ภายในงานตลาดนัดจะมีการวางแสดงและขายสินค้าโอดอปครอบครัวตัวแบบของเมืองนครหลวงและประดักแขวงอ้อมข้างเขาห้วมเพื่อสุขยู่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในและสุขยู่ส่งเสริมให้บรรดาหัวหน่วยสินค้าโอดอปบรรดาเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ให้วางแสดงและขายสินค้าเนืองเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์และครอบครัวตัวแบบนอกจากสินค้าโอดอปและครอบครัวตัวแบบแล้วยังมีเครื่องใส่ซ้อยเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นอีกจำนวนหลายกว่าหาห้อยห้าน
5: ซึ่งสินค้าที่จะเอามาวางแสดงขายในงานนั้นก็มีสินค้าหลากหลายประเภทบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องหัตถกรรมผ้าฝ้ายผ้าไหมและยาพื้นเมืองต่างๆมีอาหารและเครื่องดื่มและก็ยังมีบรรดาสินค้าทั่วไปประเภทอื่นจำนวนหลวงหลายให้ได้เลือกชมและเลือกซื้ออยู่ภายในงานบุญและในนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงานในตลอด5มื้อในงานนั้นหากท่านใดมีจุดประสงค์อยากมาวางขายสินค้าอยู่ภายในงานแม้สามารถติดต่อทางคณะฮาปิซอพวกเฮาได้ที่ห้องว่าการปกครองเมืองศรีสัตนาค
3: ท่านนางจิตประเสริฐวิจิตรลาศีได้เชิญส่วนประชาชนลาวปันดาเผาสาวนครหลวงเวียงจันทน์เมืองและแขวงใกล้เคียงตลอดฮอดแขกทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเที่ยวชมงานตลาดนัดบุญทรงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคปีนี้เพื่อเลือกชมเลือกซื้อสินค้าโอดอปและหวมสมหวมเสียการแข่งขันสวงเหือจอมแจ้งให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฟดฟื้นมวลซื่นฮักษาได้ฮิตของประเพณีอันดีงามของชาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ที่สืบทอดกันมาแต่ปู่ฮานกาลต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในระยะเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมครั้งที่2คณะกรรมการร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามและจีนในวันที่12ตุลานี้ที่นครหลวงปักกิ่งท่านเจิ้งเมงเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้พบปะกับท่านหลีเสียงนายกรัฐมนตรีจีนประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เสนอให้2ฝ่ายยกระดับการเสื่อมโตโครงสร้างยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการร่วมมือด้านทางรถไฟเริ่มลงมือก่อสร้างและสำเร็จบรรดาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อ2ประเทศโดยไวเพื่อสร้างเงื่อนไขสะดวกให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน2ประเทศสร้างเงื่อนไขให้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมสินค้าของเวียดนามส่งไปจีนยู่แห่งการร่วมมือด้านสายเดนยู่แห่งการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบำรุงสร้างแรงทรัพยากรที่มีระดับสูงส่วนท่านหลีเสียงนายกรัฐมนตรีจีนได้ตีราคาสูงต่อบรรดาข้อเสนอของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยเสนอให้ส่งฝ่ายยู่แห่งการก่อสร้างบรรดาเส้นทางรถไฟให้บรรลุมาตรฐานเสื่อมโตกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีนเพิ่มทวีการเสื่อมโตทางน้ำทางบกสร้างด่านสายแดนอัศริยะ เขตหัวมือผ่านสายเดนและการหัวมือด้านไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ
3: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบรมนิบาทานปาโบโวซูเปียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้เข้าร่วมพิธีนำเสนอการส่งออกแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นข้างทำอิฐของอินโดนีเซียยูนิคมอุตสาหกรรมเวดาเบียในแขวงมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของนโยบายการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศเพื่อสุกยูความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าท้องถิ่นการส่งออกแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้าแมนขอพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายการปรุงแต่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าแมนได้ดำเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้องและอินโดนีเซียจะยังคงสืบต่อสุกยูนโยบายนี้ต่อไปความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลอินโดนีเซียสุดผ่านมาท่านปาโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียยังได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการดำเนินงานของโครงการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ4โครงการพร้อมด้วยการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่7แห่งอยู่ในกรมอุตสาหกรรมดังกล่าวเติมอีกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อัน
6: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แฮ่วะอีลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม

0: พื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
0: เนื้อตะวันเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาหวงแหนความใจกัน
4: ปกปักหักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่เป็นเงินกีบ

คัดแนนของสมาคมยอมข้างศูนย์กลางผักตัดสินใจผ่านพาทุกเวียกงานด้านต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะกะเหรี่ยงไทในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคคลสี่ด้านแบ่งงาน3สร้างและนอกจากนั้นมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็ล้วนแล้วแต่ได้ส่งแสงสว่างยังสู่ปองสนอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปองสนอของพวกเขามีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาตั้งแต่ปี1975ถึงปี2026นี้ก็พอดีครบรอบ51ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลอกพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นว่ารวมกันเป็นทั่วประเทศได้มีการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน11ขึ้น3ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านมื้อนี้วันพุธวันที่14ตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอันสมสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลอกกับพวกเฮาทุกคนเกียรติเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนธิการงานต่างๆเฉพาะกับไม่สุ่มใส่การเก็บเกี่ยวเม็ดมัดเข้าในปีสืบต่อใช้เวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ถัดกรรมตำแพนเวียกค้าเวียกขายนั้นต่างๆทั้งหมดนั้นกันล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเวลาใดพรรครัฐบาลก็มีความปรารถนาแห่งกาอยากเห็นชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของปวงสลอกของพวกเฮามีความอุดมหั่งมีเข้มแข็งประเทศชาติมีการพัฒนาฉะนั้นพวกเฮาจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาแต่ปี1975ทัพฟันกรบพรรคได้ยืนยันมากผลของการปฏิวัติว่าไสยชนะอันเป็นประวัติศาสตร์ได้ยิ่งใหญ่ดังกล่าวเป็นขีดหมายแห่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และปิดฉากให้แก่ระยะใหม่ของการปฏิวัติระยะของประชาชนเฮาเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าสัตกรรมของตนและก้าวขึ้นตามเส้นทางสังคมนิยมอย่างสง่าราศีเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นในระยะเปลี่ยนแปลงใหม่พรรคได้กำหนดการนำพาสร้างรัฐเป็นรัฐของประชาชนมาจากประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงพรรคเน้นว่าในทุกเวียกงานจะต้องปฏิบัติตามทิศนำที่ว่ารัฐและประชาชนพร้อมกันเฮ็ดศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมกันเฮ็ดกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคได้กำหนดหัวข้อเฉพาะในการสร้างสังคมที่ประชาชนเป็นเจ้ามีประชาธิปไตยเสมอภาคยุติธรรมตามทิศให้ประชาชนได้ฮู้ได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติรัฐของประชาชนต้องได้เสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนสาพอกแห่งงานอันนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นพื้นฐานที่สุดในแนวทางของพรรคเฮาได้เน้นว่าสิทธิ์เป็นเจ้าต้องไปเคียงคู่กับพันธะต่อลงโม่ต่อสังคมและประเทศชาติพรรคเฮาได้ก้าวเตือนประชาชนให้ยกสูงสติเป็นเจ้าของตนเองให้ควบคู่ตามคิดที่ว่าเฮ็ดดีได้กินหลายเฮ็ดบ่ดีปานใดก็ได้กินน้อยเฮ็ดถึกเฮ็ดถึกวินัยเฮ็ดเป้เพต้องใช้แทนการสร้างรัฐโดยประชาชนบนพื้นฐานครับผู้ทางด้านทฤษฎีที่ว่ารัฐโดยประชาชนแม่นรัฐโดยประชาชนเลือกเอาตัวแทนของตนดังกล่าวรัฐโดยการและโดยประชาชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือประกอบภาษีอากรเพื่อให้รัฐได้ใช้จ่ายเคลื่อนไหวรัฐดังกล่าวโดยประชาชนตำนี้ก็สร้างช่วยเหลือในเวลาก้าวถึงอำนาจการปกครองนั้นพรรคได้ยั่งยืนให้เห็นถึงการสร้างรัฐโดยประชาชนว่าอำนาจการปกครองของประชาชนต้องแม่นประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นต้องจงฮักภักดีต่อประชาชนรับใช้ประชาชนอย่างสุดอกสุดใจก่อนอื่นเมื่อแม่นรับใช้ประชาชนพวกแห่งงานและต้องรับผิดชอบต่อประชาชนบรรดาเผ่าเฮ็ดเวียกตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบ่งกันรับผิดรับชอบสร้างกฎหมายโดยแน่ใส่ปกปักรักษาอธิปไตยของชาติสิทธิผลประโยชน์และพันธะของประชาชนผู้ออกแห่งงานเท่าทุกชนเผ่าเหล่านี้เป็นต้นส
ฉะนั้นพรรคจึงยังยืนว่าการพัวพันระหว่างพรรคกับมหาชนแม่นการพัวพันแบบกายอินทรีย์และเป็นตายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ยั่งยืนอย่างนักแน่นว่าพรรคที่บ่มีความสะดวงไวบ่ยอมปรับปรุงตนเองในจุดจะกลายเป็นพรรคที่ล้าหลังสูญเสียความเลื่อมใสศรัทธาและสนับสนุนจากมหาชนการสร้างรัฐเพื่อประชาชนรัฐเพื่อประชาชนแม่นรัฐถือเอาผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเป็นจุดหมายทุกอย่างแม่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนอกนั้นบ่มีผลประโยชน์อื่นใดในบทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของพรรคยืนยันว่าพรรคถือเอาการรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนเป็นทิศนำให้แก้การกระทำของตนเองภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยการสร้างสารัฐเพื่อประชาชนเน้นว่ารัฐกรรัฐบาลรัฐก็ต้องได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงมีประสิทธิผลพรรคเฮามีอุดมคติอันเดียวคือพรรคของพวกเขาเป็นพรรคที่เกิดมาจากประชาชนและเพื่อประชาชนพรรคเฮาได้มีอุดมคติอันเดียวคือรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสงบประเทศชาติมีความมั่งมีเข้มแข็งพรรคเฮายำใดก็ถือว่าประชาชนเป็นบ่อเกิดของกำลังแห้งเป็นบ่อนเอียงอันแน่นแกนและสำคัญกว่าหมู่เพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ของการปฏิวัติในระยะผ่านมาในปัจจุบันก็คืออนาคตพรรคยืนยันว่ากำลังหนุนของทุกๆการปฏิวัติแม่นประชาชนแม่นชาติแม่นพรรคและแม่นรัฐประชาชนเปรียบเหมือนดังน้ำพรรคและรัฐเปรียบเหมือนดังเหือผู้ที่จะสู่เหือหรือเฮ็ดให้เหือข้ามแม่น้ำได้ก็แม่นประชาชนสาธารณันการพาสร้างรัฐของประชาชนแม่นได้รับผู้และเสริมขยายอย่างได้รับมากผลตัวจริงสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนได้รับการเสริมขยายสิ่งดังกล่าวนั้นได้กำหนดแจ้งอยู่ในรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับประชาชนสามารถปฏิบัติสิทธิเป็นเจ้าของตนในการเข้าร่วมเลือกตัวแทนของตนเข้าร่วมเรียกงานของรัฐและเข้าร่วมการกวดกาดเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการนำพาสร้างรัฐโดยประชาชนไม่ได้ยั่งยืนว่าผ่านตัวแทนของประชาชนนับแต่สภาสุดที่3เป็นต้นมาประชาชนได้ปฏิบัติสิทธิประชาธิปไตยอย่างเต็มส่วนในการเลือกตัวแทนเพื่อมาปฏิบัติเจตจำนงของประชาชนตัวแทนของประชาชนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างหมดจิตหมดใจประชาชนสัมผัสได้ในการปฏิบัติบทบาทเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงปริมาณสมาชิกที่เป็นตัวแทนก็ได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการปฏิบัติบทบาทเป็นตัวแทนในการสร้างกฎหมายกวดการปฏิบัติกฎหมายและตกลงปัญหาสำคัญของชาติของแขวงได้ปรากฏเป็นรูปธรรมตลอดมาสนันเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้การยึดมั่นและการเสริมขยายธาตุแท้ของพรรคบนจิตใจที่ว่าพรรคเฮาเวลาใดก็ยึดมั่นในธาตุแท้ของสนสันถือประชาชนเป็นกกรับใช้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติของประชาชนการสร้างรัฐของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแม่นมีเนื้อในความรวมเอาหลายปัญหามีลักษณะลึกซึ้งและรอบด้านการนำพาของพรรคต่อการสร้างรัฐและของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนต้องได้ดำเนินไปเส้นว่าการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคเริ่มจากความเป็นแบบอย่างนำหน้าและแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนยึดบันทัศนะไกสนพรหมวิหารที่ว่าทุกเอิ้นว่าทุกก้อนประชาชนสนุกตามหลังประชาชนเหตุใดเกิดแนวนั้นประชาชนจึงยึดถือประชาชนจึงเดินตามประชาชนจึงศรัทธาและประชาชนจึงไปนำเฮาเสริมขยายมูลเสื้อการนำของพรรคตามทิศพรรคกับอำนาจมีหน้าที่นำพารัฐพรรคนำพารัฐแม่นนำพาบรรดาองค์การอำนาจรัฐปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระบทบาทในการนำพาและรัฐก็ต้องปฏิบัติพระบทบาทในการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีผลศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐนั้นแม่นการปฏิบัติบนพื้นฐานทุกแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐต้องได้ให้

้าหน้าที่การสืบขยายแนวทางเกี่ยวกับการสร้างรัฐโดยประชาชนโดยการสร้างความเข้าใจถูกต้องตามทิศที่ว่าภารกิจปฏิบัติแม่นภารกิจของประชาชนปัญหาการองค์การจัดตั้งของพรรคบรรหารัฐต้องได้รับการสร้างตั้งขึ้นจากประชาชนประชาชนเลือกเอาตัวแทนของตนเพื่อปฏิบัติเจตจำนงของตนอยู่ขั้นศูนย์กลางมีสภาประชาชนสูงสุดอยู่ท้องถิ่นแม่นมีสภาประชาชนแม่นองค์การอำนาจรัฐอยู่ท้องถิ่นซึ่งแม่นประชาชนทุกท้องถิ่นเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติสิทธิเป็นเจ้ารวมหมู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นฉะนั้นสั่งรวมแล้วแนวทางของพรรคในการสร้างรัฐของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนแม่นกันยั่งยืนถึงสิทธิพันธะและบทบาทการนำพาของพรรคของประชาชนในการตัดสินชะตากรรมของชาติบทบาทของประชาชนในการเลือกเอาตัวแทนของตนที่มาปฏิบัติเจตจำนงของประชาชนเป็นการยืนยันหมากผลของการปฏิบัติแม่นมาฮับใส่ประชาชนให้สมกับรัฐของประชาชนอย่างแท้จริงฉะนั้นในโอกาสที่พวกเขาพวมเอิ้นว่าติดตามระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ในปัจจุบันนี้พวกเขาล้วนแล้วแต่มีการคอมมิคความคิดความเห็นหรือว่าการตำหนิส่งข่าวพวกเขาบ่เพียงแต่ระลึกถึงผลสำเร็จที่ผ่านมาแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในอนาคตพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยังคงเป็นแสงสว่างที่ส่องทางให้ประชาชนลาวบรรดาเฒ่าก้าวไปสู่ความสง่างามความเจริญรุ่งเรืองที่ยืนยงขอให้พวกเขาร่วมกับพร้อมกันสืบต่อตามทิศทางของพรรคด้วยความภาคภูมิใจและความกตัญญูเพื่อสร้างประเทศชาติก็คือประเทศลาวก้าวไปสู่ความเข้มแข็งและสันติสุขตลอดกาลนานขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันพุธวันที่14ตุลาคม2026ท่านฟังกระดบฉะนั้นมาถึงสุดนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามเนื้อรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคตามขั้นตอนต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่10นาทีเท่านั้นท่านฟังกระดบจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการพันขยายมติกวางไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสละกับพวกเขาสมคิดสมใจสถานที่การงานต่างๆพนักงานรัฐกรเข้มจิตเข้มใจเข้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขอสิ่งสำคัญขอให้เพิ่มความระมัดระวังการไปการมานับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดเนื่องจากว่าอยู่ในสปปลของพวกเขาปัจจุบันนี้เส้นทางก็กำลังได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างยุดยั้งแต่ว่าถึงเวียกงานตามถนนหนทางหรือว่าเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอนมันก็พัวพันถึงเวียกงานของโยธาธิการและขนส่งฉะนั้นเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมต่อคณะพักคณะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งนายกรัฐมนตรีสินำให้โยธาธิการขนส่งพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลในเมื่อวานนี้อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของกระทรวงโยธาธิการขนส่งท่านเสริมชัยกุมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวได้ให้เกียรติเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงโยธาธิการขนส่งโดยมีท่านเด็กหลายศิวิไลกรรมการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งพร้อมด้วยบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องการหัวหน้ากรมสถาบันกองวิชาการพนักงานรักแรงและพนักงานรัฐกรทั่วกระทรวงโยธาธิการขนส่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านนิกไลศิวิไลกรรมการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาโดยเฉพาะแผนงานโยธาธิการขนส่งในระยะ9เดือนต้นปี2026ได้ทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปีนี้ได้ทิศทางแผนการปี2027เป็นต้นเมนเวียกพักและพนักงานเวียกขวดทางเวียกงานรถไฟเวียกงานการบินพลเรือนเวียกขนส่งเวียกทางน้ำเวียกเคหาและผังเมืองเวียกน้ำประปาและเวียกการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของกระทรวงและเวียกงานสามสร้างโดยเฉพาะเมนท่านเสริมชัยกุมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคนายกรัฐมนตรีได้ซีนำให้กระทรวงโยธาธิการขนส่งเร่งใส่ปั๊บปรุงปัวแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือ13ใต้ให้ได้รับการก่อสร้างให้สำเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้าก็คือให้สำเร็จก้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่13ของพรรคที่จะมาถึงนี้นอกนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังเน้นให้เอาใจใส่เก็บกำจำนวนเส้นทางเสื่อมจอดโดยเฉพาะในเส้นทางเสื่อมจอดเศรษฐกิจและเส้นทางเสื่อมจอดระหว่างประเทศให้สามารถขึ้นแผนปรับปรุงและก่อสร้างให้กลายเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเอาใจใส่ปรับปรุงเส้นทางนำใช้ขนส่งการผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งการผลิตออกจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนุ่งดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถบรรลุตามแผนที่ได้กำหนดไว้และปรับปรุงเส้นทางภายในและเทศบาลนครหลวงให้ได้มาตรฐานให้คณะนำของกระทรวงโยธาธิการขนส่งเป็นเจ้าการซุกโยซอกหาขอดขั้นที่มันอุดตันในระยะผ่านมาให้โรงเรียนเพื่อสามารถแก้ไขให้ถึกจุดปรับปรุงเส้นทางตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้สำเร็จเอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการสำคัญเช่นว่าโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยพร้อมทางโครงการอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้มีความคืบหน้าและได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ในเคียงคู่กันนั้นและก็มีการกะเกียมสร้างเส้นทางสองชั้นจากดอนหนูนหาคอยผลเค็งให้สำเร็จก้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่13ของพรรคเพื่อการแก้ไขปัญหารถติดก็คือในสภาพปัจจุบันนี้ท่านฟังดีครับอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอมาดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนท้ายของรายการมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้ก็ได้หลายท่านนับตั้งแต่บุญปันฮับฟังจากบ้านก่อเสสถานเป็นมาฮับฟังรายการนี้อยู่อากาศแจ่มใสดีอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีฮับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำเขียงเวียงจันทร์เสียงแจ้งดีชัดเจนดีพร้อมด้วยอันนี้จากพงษ์จันทร์บ่อนี้ติดตามเป็นประจำและเป็นมาอันนี้มีอันนี้เพิ่งมาจากแข่งการแข่งขันบุญส่วมเหือแขวงคำม่วนแขวงสารวันเช่นบอกและแขวงบริคำไซอีกคำว่าตะปือแขวงเซกองแขวงจับประซักในสองแขวงบริคำไซ14ลำหลังจังสันแล้วก็สิงห์ทอนพลว่าติดตามรายการนี้อยู่เด้อแล้วก็คงวงสอคงสอนบ่อนี้อยู่ทางเมืองคำเกิดฟังโยเปตไพบูลติดตามเป็นประจำจากห้องประการส่วนกลางพักแล้วก็บัวร้อนบ่นี่เพราะว่าบัวร้อนเพิ่นว่าครับฟังรายการนี้อยู่ติดตามเป็นประจำและเห็นว่ารายการนี้จัดรายการมีเนื้อในสาระดีหลาย
ในหลายท่านในหลายท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทับฟันกระดบนะมาถึงสุนี้เวลาเหลือเพียงแต่4นาทีเท่านั้นแจ้งท่านได้ฟังคำว่าคำสั่งปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินในการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบพ่อกันไม่มืออึนเศร้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพียงมวลแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่าคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทย์ศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: เออนี่ตุน
2: หึ
1: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
5: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
4: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
5: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่าLSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
4: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
5: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
4: โอ้ง่ายแท้
5: ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
4: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
5: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นป๋วอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
4: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
6: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
7: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
1: ้ได้ยินอยู่ ต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
7: เป้าง่ายโพดติบ่โตคิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นเด้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี่บ
1: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
7: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
1: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
7: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่าน
1: เจ้าตอนหักทานเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.ท่านหักฟังได้ที่ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: เจ้าทักทายสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังเช้ามื้อนี้เนาะพบพ้อกันกับท่านผู้ฟังวันพุธ14ตุลาคม2026ดำเนินรายการ1ชั่วโมงให้มีรายการทุกท่านได้ติดตามรับฟังน้ํากัน
1: แ
0: ม่น
1: แล้ว
0: พอแล้วโมงเวลานี้หลายคนกําลังฮีพรฮีฟ้าวเข้าสู่บอลเฮ็ดเวียก
1: เจ้า
0: เนาะเกี่ยมจะประจําการกันแล้ว
1: แม่นแล้วเนาะค่ะผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังติดข้างอยู่ตามถนนหนทางอยู
0: ่เจ้า
1: บอกว่าท่านจะขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ดีก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เพื่อเอื้อมาน้ำใจมารยาทในการขับขี่รถทุกคนต้องมีและก็ต้องได้นำมาใช้ท่านผู้ฟังเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดพรความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะทางรายการพวกเราฝากเตือนมิตรรายการเรื่อยๆเพราะว่ามาเบิ่งตัวเลขที่เจ้าหน้าที่เพิ่นรายงานในแต่ละมื้อนี่นะ
0: เจ้าร
1: ู้สึกว่าการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังมีท่าเอียงที่เพิ่มขึ้นอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังเนาะกะสำหรับไผที่ได้ติดตามในเมื่อวานนี้เนาะทัวร์นครวิ่งจันทร์ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สรุปสู่ฟังเนาะมีผู้เสียชีวิต7คน
1: แม่แล้วกรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุกันเป็น33กรณี
0: เฉ
1: พาะนครวิ่งจันทร์และก็เฉพาะ1อาทิตย์เน
0: า
1: ะที
0: ่
1: เพิ่นได้สรุปรายงานมาท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่ว่าเพิ่มขึ้นเนาะ
0: เจ้า
1: ทางต่างแขวงกันยังมีรายงานผู้เสียชีวิตท่านผู้ฟังฉะนั้นกับบรรดาท่านที่ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางรายการพวกเราได้
0: เจ้าแม่แล้วเนาะฉะนั้นแล้วเนาะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี่นะมันบ่ได้มีแต่เฉพาะการดื่มสิ่งมึนเมาเท่านั้นเนาะดื่มสิ่งมึนเมาก็เป็นสาเหตุหลักแต่ว่าสาเหตุอื่นๆมันก็มีอีกหลายสาเหตุเนาะโดยเฉพาะแล้วคืออุบัติเหตุในอาทิตย์ผ่านมาที่เกิดมีกรณีเสียชีวิตก็คือเปลี่ยนทิศทางเดินหรือว่าเลี้ยวหับประกันจังสิหนาอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้มีสติเติมใส่ใจเติมเนาะขับรถเนาะบ่เมาเนาะก็เกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าบ่แม่นยามกลางคืนนะกลางเว้นก็เกิดอุบัติเหตุได้คือกัน
1: เจ้า
0: ฉะนั้นล่ะบ่อยากจะให้ถือเบาเนาะทุกท่านเนาะในเวลาขับขี่อยากจะให้ทุกคนน่ะมีสติไว้บ่ประมาทโดยเฉพาะแล้วนี่ก็ใกล้เข้ามาเนาะออกพรรษานี่เกี่ยมละได้หลายคนนะเกี่ยมงานเลี้ยงงานสังสรรค์มวลซื่นซุ้มแซวกันแล้วเนาะพอฉะนั้นแล้วนี่ก็อยากเตือนทุกคนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยบางท่านอาจจะมีการงดมา3เดือน
1: ระ
0: ยะเข้าพรรษาแต่ขนาดว่าเข้าพรรษาหลายคนงดนะกันยังว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะหลายขนาดนี้แล้วเนาะออกพรรษาสิซ้ำใดก็มีแต่มาซวยกันเนี่ยเว้ยให้ตัวเลขมันลดลง
1: แม่นแล้วอาทิตย์นี้คือที่เฮาแจ้งไว้เนาะกับทางเมืองศรีสัตนา
0: เจ้า
1: เขตบ้านจอมแจ้งเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็เพิ่นก็จะมีบุญประจำปีท่านผู้ฟังก็คือบุญสวงเหือเนาะก็หลายบ้านได้สุภลินในขอบเขตเมืองศรีสัตนานี่พี่เพิ่นจะได้ข้ามบุญประเพณี
0: เจ้า
1: แล้วก็มีการเฉลิมฉลองกับว่าได้เนาะบางท่านนี่อาจจะอยู่ทางเขตอื่นบ
0: ้
1: านเมืองอื่นที่อยากจะมาลินมาเที่ยวชมทางบุญทรงเฮือประจำปี2026นี
0: ่
1: ก็ขอให้มีสติท่านผู้ฟังหลักๆเด้อคือที่เฮาเว้าเพราะว่างานบุญประเพณีต่างๆพบปะสังสรรค์หมู่เพื่อนอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการดื่มสิ่งมึนเมาเนาะอาจจะหลีกเลี่ยงบ่ได
0: ้เจ้าเนาะซึ่งปีนี้ก็จัดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเนาะใหญ่เป็นพิเศษเลยปีนี้ละกะเสื้อว่าบ่แม่นแต่เฉพาะเขตบ้านจอมแจ้งดอกเสื้อว่าตั้งได้พี่นะเนาะไฟแดงลาวเยอรมันไปเนาะเขตลักซีอีหยังนี่ก็สิม่วนซื่นกันไปนําเนาะฉะนั้นแล้วหลายๆคนเนาะไปม่วนไปซื่นให้ได้ให้ตัวเองกลับบ้านกลับเฮือนด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักขับขี่ทุกท่านแล้วแหละสิ่งสําคัญอย่าลืมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แดเนาะเวลาที่เพิ่นระบายรถเน
1: า
0: ะว่าเพิ่นให้สัญญาณเนาะก็เฮ็ดตามสัญญาณของเจ้าหน้าที่แล้วกัน
1: แม่นแล้วส่วนไผที่ว่าบ่ได้ไปลืมไปเที่ยวบุญอาจจะเดินทางผ่านเส้นทางนั้น
0: เ
1: สื่อว่าอาจจะยุ่งยากเนาะอาจจะรถติดแต
0: ่
1: ผู้คนยังข้ามทางไปมานี่ก็ต้องได้ลดพรความไวลงเน
0: า
1: ะสำคัญให้ผู้ฟังเพราะว่าระยะหลายปีที่ผ่านมานี่มีได้บุญสวงเหือจอมแจ้งนี่ลูกหลานยังข้ามทางนี่นะผู้คนที่ว่าบ่ได้ไปลืมบุญแต่ว่าใช้ความไวเด
0: ้
1: อสุภลินอันนี้ก็ไปต่ำเอาก็มีเนาะฉะนั้นปีนี้ก็ขอให้ช่วยกันภาวนาให้บ่มีรายงานตัวเลขผู้เกิดอุบัติเหตุเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเนาะแม่นแล้วเนาะนอกจากนี้แล้วเขามีเนาะเรื่องของอนาสภาพเส้นทางเนาะคือหลายเส้นหลายจุดเนาะที่ได้รับการซ่องแซงไปก็ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข ของนี่ก็ซ่อมแปลงไว
1: ้เนา
0: ะโดยเฉพาะแล้วก็คือเส้นทาง UC แยกไฟอำนาจหอประสุมแห่งซาดลักฮกเนาะที่ก่อนหน้านี้เนาะทางสื่อสังคมออนไลน์เอารูปลงว่าเปเพเป็นคุ้มเนาะเป็นคุ้มซึ่งตอนนี้หันเพิ่นแก้ไขแล้วเนาะก็แม่นซมเซยเนาะต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแม่นติดเป็นคุ้มใหญ่อยู่ติดกับอนาเส้นมาหลายเนาะกระตุ้นซีแยกหอประสุมแห่งซัดเบื้องป้อมตำรวจฮะเนาะเนื่องจากว่าอย่างมักต่อยหันลุดออกระหว่างจุดเสื่อมต่อกับทางคอนกรีตคือที่ว่าปู่เพิ่นปู่อัสฟานฮะนะ
1: เ
0: นาะล่าสุดวังเมื่อวานนี้เนาะก็เห็นได้เอาลงว่าได้รับการแก้ไขแล้วกระทรวงเสริมภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีนึงเนาะให้ฟังที่เพิ่นได้มีการแก้ไขผ่านไปแล้วแล้วก็เส้นทางนครเมืองจันทน์ของเฮาหลายเส้นเนาะ
0: เจ้า
1: บางเส้นก็ได้รับการพัฒนาได้รับการแก้ไขไปแล้ว
0: เจ้า
1: หรือบางจุดที่ยังบ่ได้รับการแก้ไขเทื่อยังเป็นคุมเลิกอยู่
0: เจ้า
1: ก็ขอให้ทุกคนอดใจรอน้ำกันเนาะเสื้อว่าเรื่องของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็จะขุ่นเคี้ยวในการหาวิธีทางอะไรเน
0: า
1: ะงบประมาณต่างๆในการมาซ่อมแปลงให้มันดีขึ้นอย่างแน่นอน
0: เจ้า
1: คือยกตัวอย่างเส้นทาง13ใต้เน
0: า
1: ะเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่21หา71ที่พวกเราได้แจ้งให้ประธานได้รับฟังไปตั้งแต่มือที่เพิ่นเริ่มปฏิบัติ
0: เจ้า
1: ก่อสร้างเนาะปัจจุบันนี้ก็เห็นแล้วเริ่มเป็นฮูบเป็นทางเน
0: า
1: ะสุภลินโดยเฉพาะแม่นเพิ่นเริ่มปูเป็นทางไปตรง
0: เจ้า
1: เพิ่นจะเฮ็ดเป็นเบื้องไปเด้อท่านผู้ฟังได้เฮ็ดเป็นยานเป็นยานไปเนาะฉะนั้นไผที่จะผ่านจุดนี้อาจจะมีความยุ่งยากอยู่บางบอนก็ขอให้ช่วยกันและการลดพรความไวเพราะว่าอาจจะมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนปฏิบัติอาทีเวียกงานอยู่
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งน้องที่ว่าได้รับการแก้ไขก็คือเส้นทางบ้านนาควายเนาะก่อนหน้านี้สื่อสังคมออนไลน์เอาลงเนาะว่าเส้นทางเปเพนะปัจจุบันนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วเนาะเห็นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ปู่ไปต้งได้แบบนี้นะเนาะกระซุ่มเสยเนาะภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ถือว่าเพิ่นพยายามที่สุดเลยเนาะที่จะแก้ไขเนาะสภาพของเส้นทางนี้ให้ทุกคนได้เที่ยวไปมาสะดวกสบาย
1: เจ้า
0: เนาะกับบ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงเองก็คือกันเนาะเพราะว่าเส้นทางต่างแขวงนี้โดยเฉพาะเป็นแขวงที่ว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเน
1: า
0: ะบางเขตฝนตกเนาะดินเสาะเจือนมาใส่ก็ได้รับผลเสียหายไปก็คือเพิ่นก็จะเร่งเนาะในการเฮ็ดให้กลับคืนมาเป็นปกติเนาะให้ประชาชนได้ใช้เนาะไปมาสะดวกสบายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีว่าซั่นๆเนาะ
1: เจ้า
0: ให้ท่านผู้ฟังที่ได้ใช้เส้นทางเนาะไปเหนือไปใต้เนาะได้รับฟังน้ำกันบางท่านนี่ขับรถเนาะไปตลอดเนาะเฮาสิฮู้เนาะเส้นสภาพเส้นทางนี่หลายกว่าพวกเฮาอีกซะนั่นนี่สามารถแบ่งปันได้เด้อเนาะว่ายังมีเส้นทางใดอีกบ่เนาะที่ว่ายังไปยากมายากอยู่อยากแนะนําให้เพื่อนร่วมทางหั่นได้มีการระมัดระวังหลายขึ้น
1: จะ
0: สามารถแบ่งปันในรายการขับขี่ปลอดภัยได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วเพราะว่าบางทางนี่อาจจะเดินทางเรื่อยๆเน
0: า
1: ะอาจจะเดินทางทางต่างแขวงได้ผ่านแขวงต่อแขวงบ่หรือว่าเมืองต่อเมืองนี่นะอาจจะพบเห็นสภาพเส้นทางต่างๆฉะนั้นก็ขอให้ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งในการประกอบส่วนเน
0: า
1: ะส่งข่าวแล้วก็แนะนำกันก็อย่าลืมแจ้งแล้วก็ระบุสถานที่พร้อมให้พวกเราได้รู้ให้ผู้ฟังบางเส้นทางก็คล้ายๆกันแล้วเนาะเขาจะไปคาดเดามันก็เดาบ่ได
0: ้
1: ฉะนั้นก็ขอบใจมีรายการทุกทางที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเนาะกระสมเสยเนาะอีกหนึ่งเนาะเส้นทางที่เพิ่นจะเล็งฟื้นฟูเล็งส่อมแปลงเนาะ4เส้นทางเลยเนาะสำหรับอนาเมืองเซบังไฟ4เส้นทางที่เพิ่นจะเล็งส่อมแปลงให้สำเร็จในเดือนตุลาคม2026นี้เนาะอันนี้ตามข่าวนี่มันเป็นเส้นทางที่ว่าได้ถูกน้ำท่วมเสียหายเนาะผ่านมาหนีพื้นทางโครงรางของเมืองเซบังไฟเนาะแขวงคำมวนโดยผลการสำรวจล่าสุดเนาะพบมูลค่าการเสียหายเบื้องต้นด้านเส้นทางนี่ประมาณ500ล้านกีบอันนี้มันอ่านตามที่ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมือง
1: เจ้า
0: เนาะประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองเพิ่นได้ให้ข้อมูลเนาะนอกจากนี้ก็คือมีให้นาหัวสวนแน่นอนว่าเสียหายอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: แต่ว่าเรื่องเส้นทางนี่เพิ่นประเมินมา500ล้านกีบ
1: อ
0: ันนี้ก็เพิ่นกะเล็งได้เพราะว่าเนาะการคมนาคมนี่แน่นอนถูกตัดขาดมันเป็นไปบ่ได้มันต้องได้กลับมาซ่อมแปลงโดยไวให
1: ้
0: ไปมาสะดวกสบายเส้นว่าเส้นทางจากบ้านหาดเพกหาบ้านนาซอย ต่อไปหาบ้านผาโค้งเมืองไซบัวทองและกะเส้นทางจากบ้านนาซอยหาบ้านกะผะต่อไปหาบ้านนาวลาเมืองมหาไสและกะมีเส้นทางจากบ้านทาข้อหาบ้านทาหาดนอกนั้นกะยังมีเส้นทางจากบ้านนาพอกหาบ้านหาดคำเฮียงกะยังถึกน้ำเสาะเจือนบางส่วนเนาะรวมทั้งอนาสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเนาะเซ็นมาเป็นห้องเฮียนบอจังซี่ก็ได้รับผลเสียหายเซ็นกันซึ่งเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาเนาะใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยไวอันนี้เพิ่นก็จะเร่งให้สำเร็จภายในเดือนตุลานี้
1: จ้า
0: เพื่อว่าเปิดให้มีเส้นทางการสัญจรไปมาแบบเป็นปกติเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะโดยเฉพาะเป็นเส้นทางทางแขวงขมว
0: นเจ้าแม่น
1: ล่ะเซบั้งไฟ
0: เจ้า
1: ที่พวกเขาได้นำเสนอให้ประธานได้รับฟังเชื่อว่าจุดต่างๆที่ว่าได้รับผลกระทบในระยะที่ผ่านมาก็จะได้รับการแก้ไขไปเทื่อละ99เนาะร
0: ับ
1: การแก้ไขไปเทื่อละเพื่อให้มันไปในทางที่ดีแค่แหละ
0: เจ้า
1: เพื่อให้กลับเข้าสู่ในสภาพที่เป็นปกติ
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะหลายท่านอาจจะได้ติดตามการประชุมเนาะก็คือกล่องประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเพิ่นก็ได้ยกเรื่องของเส้นทางนี่ขึ้นมาเว้าคือกันเนาะซึ่งทางท่านเสริมไซกรมสิทธิ์ได้ยกรัฐมนตรีเพิ่นก็ซี้นําให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งหันได้เร่งปรับปรุงเส้นทางหลวงแห่งชาติเน
1: า
0: ะก็คือเส้น13เหนือเส้น13ใต้ให้สําเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้า
1: แม่แล้ว
0: เพราะว่าเอาใจใส่แน่เนาะให้แล้วว่าสันซาในระยะ5ปีต่อหน้านี้เพิ่นเอาใจใส่เก็บกำจำนวนเส้นทางที่เสื่อมจอดโดยแน่ใส่เส้นทางเสื่อมจอดเศรษฐกิจเส้นทางเสื่อมจอดระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถที่จะขึ้นแผนแล้วก็มาปรับปรุงก่อสร้างให้กลายเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพนอกจากนี้เพิ่นจะเอาใจใส่ปรับปรุงเส้นทางที่ว่านำใส่ในการขนส่งการผลิตเพื่อว่าจะอำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกมาจำหน่ายไปสู่ต่างประเทศนะเพิ่นจะมีการปรับปรุงแล้วก็จะปรับปรุงเส้นทางที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อว่าดึงดูนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้ามาเที่ยวบรรลุตามแผนอันนี้ก็คือให้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหันเป็นเจ้าการนอนในการปรับปรุงเส้นทางตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้เอาใจใส่เนาะต่อโครงการต่างๆเส้นอนาคตโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยพร้อมทั้งโครงการอื่นๆหันให้มีความคืบหน้าและก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อันนี้เพิ่นบอกว่าในระยะ5ปีเนาะก็จะสำเร็จ
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังถือว่าเป็นอีกข่าวดีนึงนะคะผู้ฟังก็ขอให้ติดตามน้ำกันถ้าหากว่าทางรายการพวกเฮามีข้อมูลเพิ่มเติมก
0: ็
1: จะมาแจ้งให้ประธานได้รับฟังเป็นแต่ละระยะไปคือแต่ละโครงการที่เพิ่นมีการจัดตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมา
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็อย่าลืมละกันน้องทุกท่านเนาะติดตามรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่มีข้อคิดเห็นเป็นแนวใดเนาะก็สามารถแลกเปลี่ยนกันในรายการขับขี่ปลอดภัยได้ไลฟ์โซดเนาะ Loud National Radio หรือว่าจะเป็นผ่านทางเบอร์หน้าไม้เบอร์หลังไม้ก็ได้เนาะ0305787052มื้อนี้นี่ทางทีมงานก็มีนัดสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คือกันเน
1: า
0: ะก็คือแม่นทางเมืองไซเศรษฐาถ้าผู้ใดได้ใช้เส้นทางภายในเมืองไซเศรษฐาเนาะมีคำถามอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่สามารถฝากมาได้ในตอนนี้เพราะว่าจักหน่อยเนาะเพราะว่าเนี่ยนัดเพิ่นไว้เรื่องที่2บ
1: ่แม่นแล้วเป็นระยะต่อไปเนาะมีรายการสามารถฝากคำถามไว้ในตอนนี้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์0305787052แล้วก็เมื่อวานนี้บ่แน่ใจว่ามีรายการทานเพิ่นได้รับฟังไปแล้วหรือบ่โดยเฉพาะอันพวกเขาได้แจ้งไปเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรเนาะ
0: เจ้า
1: อยู่ถนนปางคำนะคะหลวงวิจารณ์ของเขาท่านผู้ฟังก็คือเพิ่นขออภัยก็คือเพิ่นได้มีการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรจากทิศทางเดิมระยะที่ผ่านมาการสัญจรอยู่ถนนปางคำแม่นกำหนดเป็นการสัญจรทิศทางเดียวเนาะมีทิศทางเข้าเบื้องถนนเจ้าฟ้างมเบื้องธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาสนแล้วออกเบื้องถนนเศรษฐาธิราชก็คือเบื้องสวนน้ำพุเนาะอันนี้เพิ่นจะมีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ฟังซึ่งปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ปัจจุบันกำหนดเป็นการสัญจรทิศทางเดียวแบบเดิมแต่เปลี่ยนเบื้องเข่าออกใหม่จะเคลื่อนเข่าเบื้องสวนน้ำพุแล้วก็มาออกทางลัดเข่าลัดออกทางแคมป์ของเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกปกติเลี้ยวซ้ายออกเลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเนาะอันนี้การปรับเปลี่ยนใหม่เนาะกับจากที่เพิ่นวิชาการเพิ่นได้สังเกตพฤติกรรมเนาะของ
1: ผู้
0: ใช้รถใช้ถนนอะไรเนาะก็เพื่อป้องกันมาบ่ให้หลายๆคนที่ว่าเข่าเบื้องแคมป์ของมาจะมาออกน้ำพุแล้วจะมาซอดใส่หอมน้อยๆอยู่ข้างน้ำพุอ่ะนะ
1: เนา
0: ะก็เพื่อป้องกันบ่ให้เป็นแบบนั้นเนาะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตุแดนเนาะเพื่อจึงมาปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรแบบนี้เนาะหลายๆคนส้มไส้ไปกะค่อยเป็นค่อยไปเนาะใกล้สิฮอตจุดยาแล้วก็ค่อยๆเนาะผ่อนความไวลงเนาะทุกท่านเนาะสังเกตเนาะลูกศรเนาะอยู่พื้นถนนหนทางเพิ่นก็แต้มไว้เฮียบห้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนใหม่นะทุกคนได้ฮู้น้ำกันแล้วก็อันสำหรับผู้ใดที่เป็นผู้โดยสารเนาะส้มไส้รถเมล์ BRT เป็นประจำตอนนี้มีเพิ่นเก็บค่าโดยสารแล้วใดเนาะทุกท่านเนาะตามแจ้งการของเพิ่นนี่เพิ่นเริ่มแต่12มา12ก็คือหาก็ลืมได้2มื้อเนาะเก็บปีละ 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวเนาะซึ่งผู้โดยสารก็สามารถขึ้นลงรถเมล์ได้ทุกสถานีในราคาเดียวนี่แหละเนาะเริ่มตั้งแต่ส่วนเจ้าฟ้างุมหามหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกเนาะซึ่งสามารถซื้อบัตรสามารถเติมเงินได้อยู่5สถานีก็คือสถานีนี่มีส่วนเจ้าฟ้างุมกงกันข้ามกับโรงแรมฮอลิเดย์อินฮันและกาด้านหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซตสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซและสถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้ก็สามารถซื้อปีได
1: ้จ้า
0: ซื้อบัตรเนาะเพราะว่ามันเป็นบัตรสมาร์ทคัส
1: แล้วแล้วก็จะมีการมาจำพร้อมเนาะมาจำบัตร
0: เจ้าแมนมีค่ามัดจำบัตรละ 30,000 กีบเนาะส่งบัตรคืนเนาะเพิ่นก็คืนเงินคันว่าในบัตรเฮามีเงินเหลือเพิ่นก็ส่งคืนคือกัน
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้สำหรับบางคนมาเอาเงินสดเด้เนาะสแกนบ่เป็นจ่ายแบบสแกนบ่เป็นก็แมนจ่ายเป็นเงินสดได้เนาะเพิ่นมีกองหับเงินสดแต่ว่าเฮาต้องเก็บให้พอนะคือแบบเพิ่นเก็บเท่าใดเฮาก็จ่ายไปเท่านั้นเพราะเพิ่นจะบ่มีเงิน
1: ทอนให้เนาะหั่นบ่ฟังก็คือ 10,000 กีบก็ต้องมี 10,000 กีบเลย
0: เจ้าคณะผู้ใดบ่อยากซื้อบัตรบ่อยากขออภัยบนว่าซื้อบัตรใดบ่อยากจ่ายค่ามาจำบัตร 30,000 กีบนะแล้วแม่นสแกน QR code อยู่รถเมล์หันจ่ายก็ได้
1: แม่นแล้วเนาะหั่นบ่ฟังก็ถือว่ามี3วิธีเนาะ1ก็คือสแกนจ่าย2ก็แม่นการจ่ายเงินสดแต่ว่าต้องเป็นเงินในจำนวนที่10,000 กีบเลย
0: พอดีเลย
1: เนาะแล้วก็3ก็แม่นเรื่องของการผ่านบัตรกับสแกนเรื่องของการเติมเงินเติมบัตรแต่ต้องได้พกบัตรไว้ตลอด
0: เ
1: นาะไกลค่าคือกับเฮาไปหาอาหารต่างๆเน
0: า
1: ะ
0: แมนเพราะว่าคือบางเทื่อนี้เฮาไปสมมุติเป็นห้างสรรพสินค้าเนาะมันเป็นศูนย์อาหารมีหลายห้างนี้เฮาก็จะได้ไปแลกบัตรก่อน
1: เฮาเงินสด
0: เอาเงินเฮานี่แหละไปแลกบัตรก่อนเนาะแล้วก็เอาบัตรมาส่งคืนเพื่อส่งเงินคืน
1: แม่นแล้ว
0: ก็เป็นประมาณเดียว
1: กันเนาะ
0: แล้วแต่ทุกคนสะดวกเน
1: า
0: ะสะดวกบัตรสะดวกสแกนสะดวกเงินสดนี่ก็แล้วแต่สะดวกเลย
1: แม่นแล้วพวกเฮาแจ้งให้ประธานได้รับฟังคืนแนวนั้นเนาะเพราะว่าเรื่องของการนำไส้รถเมย์บีอาทินี่หลายคนก็ว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกหลายๆด้านบางคนก็แม่นให้ลูกเลยให้ลูกที่ว่ามาโรงเรียนนี่นะมงมาโรงเรียนมงเลิกโรงเรียนกลับน่ะกับรถ
0: เจ้า
1: เมย์บีอาทินี่เลย
0: เ
1: พราะเพิ่นว่า1มาก็ปลอดภัย2มาก็แม่นสะดวกสบายผู้ปกครองบ่ได้ไปท่าอาหารส่งลูกเนาะก็เอาเวลาไปเฮ็ดอื่นเฮ็ดเวียกงานอื่นต่อไป
0: เจ้าเนาะสลายอ่ะนะสังเกตสายทางที่ว่ามีผู้โดยสารหลายก็จะเป็นตั้งแต่ตลาดเซา
1: ไ
0: ปหาวิวมอ
1: เจ้า
0: ไปหามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
1: แม่นแล้ว
0: จะเป็นสายทางที่ว่าแนมไปนี่ค่อนข้างเห็นผู้โดยสารเอาหลาย
1: เจ้า
0: สายทางอื่นๆหลายคนอาจจะยังบ่ทันลึงเถื่อเพราะว่ามันใหม่อยู่เนาะก็ลองกันเบิ่งลองนําไส้เบิ่งเนาะทุกท่านเนาะซึ่งคิดว่าในราคาค่าบริการ 10,000 กีบทุกสายทางนี่บ่แพง
1: แ
0: ด
1: ่
0: นอกเสียว่าทุกคนสามารถที่จะจ่ายได้อันนี้ก็ฝากไว้กับทุกคนละกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและก่อนเฮาจะพักฟังโฆษณาเฮาจะแจ้งให้มีรายการได้รับฟังก่อนเนาะเป็นการสรุปอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศเฮาจะแจ้งคืนไปของวันที่10ตุลา2026ท่านผู้ฟังซึ่งในขอบเขตทั่วประเทศที่เพิ่นแจ้งมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น19รายในนั้นพาหนะเปเพอีก33คันรถเปเพเล็กน้อยอีก15คันเปเพสมควรอีก18คันและเพิ่นก็ได้แยกคนได้รับบาดเจ็บออกมาเติมนะคะผู้ฟังสำหรับคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่แม่น55คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก34บาดเจ็บสมควร20สาหัส1และก็เสียชีวิตอีก1คนบรรดาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุที่เพิ่นแจ้งมานครเวียงจันทน์เกิด4รายแขวงเวียงจันทน์4แขวงอัตตปือ3แขวงบริคำไซ2แขวงเวียงจันทน์2แขวงอุดมไซ1แขวงหลวงน้ำทา1ไซยะบุรี1เสียชีวิต1คนเป็นเหตุรถจักรล้มเองและกระทั่งแขวงจำปาสักอีก1ราย
0: เ จ้าเนาะเมื่อกี้นี่บุญน้องแจ้งไปแมนวันที
1: ่10เนาะ
0: 10เนาะบัดนี้วันที่11ท่านผู้ฟังวันที่11นี่แมนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศ12รายพาหนะเปเพทั้งหมด21คันเปเพเล็กน้อยขออภัยมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย9คนเอาเพิ่นพิมพ์ผิดเปเพเล็กน้อย9คันเปเพสมควร11คันไส้การบ่ได้มี1คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11คนบาดเจ็บเล็กน้อย4สมควร1สาหัส2เสียชีวิต4ตามที่เพิ่นได้จัดอันดับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงสันมี5รายเสียชีวิต2ก็คือรถจักรต่ำรถบรรทุกรถจักรต่ำรถยนต์ที่ทางพันโทเดชหรือซาเพิ่นรายงานเมื่อวานนี้แหละ
1: เจ้า
0: แล้วก็หลวงน้ำทาเกิด1รายสัญญาบุรี1รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำรถยนต์ไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์บริคำไซ1แขวงขมวน1รถจักรต่ำคนยางและกระจำปะสักอีก1ราย
1: แม่นแล้วอันนั้นของวันที่11ตุลาเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็สืบต่อเนาะของวันที่12ตุลาในขอบเขตทั่วประเทศเกิดเหตุ12รายพาหนะเปเพอีก20คันเปเพเล็กหน่อย12เปเพสมควร7ไส้การบ่ได้1ส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด17คนบาดเจ็บเล็กหน่อยอีก9คนสมควร5สาหัส3แล้วก็เสียชีวิต3คนแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนี่มันจำปาสัก3เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถบรรทุกแขวงอัตปือ3แขวงหลวงพระบาง2เสียชีวิต1รถจักรล้มเองแขวงสวรรณเขต2แขวงหลวงน้ำทา1เสียชีวิต1รถจักรล้มเองและกระทั่งแขวงหัวพันอีก1ราย
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นการสรุปอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศประจำวันที่10 11และ12ตุลาที่ผ่านมา
0: เจ้าเนาะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันตอนนี้พวกเฮาพักก่อนเนาะระยะต่อไปกับขอมาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่น้ำกัน
2: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วยหาห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
3: กุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเส้าแหลงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาฮาน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงดาคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยระยะที่2ของทางรายการเนาะตอนนี้นี่กะ 8:35 นาทียังอยู่กับรายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งพวกเขาออกอากาศสดอยู่ท่านสามารถติดตามรับฟัง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz แล้วมีทางออนไลน์รับชมได้ที่ Facebook Lao National Radio และก็มีเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถฟังได้เว็บไซต์ www.lnr.org.la
2: เจ้าก็คือวิทยุออนไลน์เนาะหับฟังได้ในขอบเขตทั่วประเทศก็คือในทั่วโลกหับฟังจุดใดที่ว่ามีสัญญาณของอินเทอร์เน็ตทางก็จะหับฟังบอสพอแต่รายการขับขี่ปลอดภัยเป็นรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหับฟังได้ในขอบเขตทั่วประเทศแถบฝั่ง
1: เจ้า
2: ตอนนี้เขาจะให้ทีมงานประสานไปหาทางพันโทอมพรคำอุ่นทรเนาะห้องแผนกตำรวจซีนำเวียกงานจราจรทางเมืองไซเซถากระจายเพื่อรายงานขึ้นไปทางเมืองไซเซถาเขาเป็นได้เน
1: า
2: ะเวียกงานการจัดสรรเข้ามาบริบทห้อยแดเนาะเวียกงานการเพื่อมาอย่างการลงโฆษณาแดปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่เป็นอะไรแล้วหรือเพิ่นมีแผนในตัวหน้าแนวใดก็จะถามเพิ่นขึ้นไปรวมถึงอุบัติเหตุใน1อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: เจ้า
2: เนาะเมืองไซเซถาของเฮาเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดก็จะได้สอบถามทางพันธุอมพรคำอุ่นทรเติม
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะอาสนั้นในระหว่างที่ทีมงานกำลังประสานหาทางพันธุอมพรเสื้อว่าเพิ่นรอถามพวกเฮาอยู่
2: เจ้า
1: เพราะพันธุอมพรนี่นะเพิ่นให้ความร่วมมือเป็นประจำทุกอาทิตย์เนาะ
2: เจ้า
1: ทุกอาทิตย์ประจำนี่ก็คือมีพันธุเดชหรือซาในวันอังคารเนาะซึ่งพันโทอัมพรหนีเพิ่นบอกว่าเมื่อใดก็ได้เออเนาะสะดวกทุกเมื่อเนาะขอแต่ว่าประสานมาหายินดีให้ความร่วมมือเนาะอันนี้ก็คือขอบใจเจ้าหน้าที่เนาะที่ประจำในรายการของพวกเราแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆเนาะเช่นว่าเจ้าหน้าที่แต่ละเมืองแต่ละแขวงเนาะประสานไปหานี่เพิ่นก็ให้ความร่วมมือนำอยู่เนาะคันว่าเพิ่นบ่คาเวียกด่วนแท้ๆเพิ่นก็บ่ปฏิเสธรายการของพวกเราได
2: ้แม่นแล้วอ๋อตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายแล้วสวัสดีพันโทอัมพร
1: สวัสดี
3: เจ้าสวัสดีและจำสกิปไทย
1: เจ้าพันธุอมพรได้ยินแจ้งเนาะ
3: เจ้า
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อทิศนี้กะเซ็นเคยให้ความร่วมมือกับรายการขับขี่ปลอดภัย
3: เจ้า
1: เจ้าสนั่นมื้อนี้กะอยากให้ทางพันธุอมพรเว้าสู่ฟังแน่เป็นจังไหนย้อนยานพานาเข้าออกภายในเมืองไซเซถาพวกเขามื้อนี้การสัญจรโดยรวมเป็นแนวใดเน
3: าะเจ้าใจกำลังสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอาจารย์ขับขี่ปลอดภัยที่นับถือข้าพเจ้าในนามจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองพิเศษขาแต่โคลงานหนอเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่โคเกตบริเวณเมืองพิเศษขาที่ผมรับผิดชอบเนาะซึ่งกาในเฟรย์ได้สัมภาษณ์ระหว่างมีอยู่ที่เส้นทางลัดเส้นทางที่หนึ่งก็เป็นเส้นทางไปชนกันมีฮานมาชนเส้นที่สองก็เป็นเส้นทางแต่ผมคิดเนาะมาทางสนามม้ามาทางตลาดเมืองขัวจนมาหอดนะครับเป็นอัดบางบอนมาทางธนาคารจีนจังหวัดประตูไซด์เป็นเส้นที่สองจนเส้นที่สามแต่มันเป็นพุ่มมีการก่อสร้างตีคอนกรีตอยู่จนทางขั้วเนาะมาสามารถใช้ทางเงินวายนี่เนาะเกี่ยวเข้ามาทางบึงทะลวงแล้วจะมาทางจีนไอ้แคมนั่นคนทันเนาะอันนี้มาสังเกตลมแล้วเนาะสามสี่เส้นทางที่เมืองของเฮาฮับพิโซในปัจจุบันนี่ก็อันนี้มา ค้าเขานี่ก็มีความมีอย่างนึงก็แม่นเส้นทางไปสอนนี่เนาะถึงปัจจุบันนี่ก็ถือว่ายังยาวอยู่นั่นแหละเนาะตั้งแต่พอประชุมแห่งชาติเขามาราคาเขามาใช้แต้มหนักของเชงเนาะหลังจากคนสะอาดจังหวัดประตูไซก็คือว่าระยะนี้ก็ค้าเขานี่ยังยาวอยู่คือเก่าป่าซุนชิ้นที่สองอยู่วงเย็นสนามม้าหันก็คือว่าหลังจากที่หงเงียนน้องพัฒนาเขาเป็นปกติแล้วก็ถือว่าเบ่งเบาไปลายเติมเนาะแต่ว่ามันยาวนั้นตามีแต่อยู่ตลาดหัวหัวเขามาเซนาไฟอำนาจท่านหลวงนี่ยังยาวอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ถือว่าน้องเขายังกดไฟอยู่นั่นก็ชิ้นที่สองและซุนชิ้นที่สามก็ถือว่าทนทางล้นไว้เนาะกับบึงท่านหลวงก็เห็นว่าใครได้สามัญยังยาวอยู่ชี้เงี้ยของการบ้านคนทันเหนือนี่เนาะแต่มันเป็นสิ่งเงียบคูณนี่แหละมีการยังยากในการไปกันมาหันท่านนี้ก็ถือว่าเจนี่ก็ยังมีความยากเดินในนึงนั่นก็ถือว่าสามสี่เส้นทางส่วนเส้นสุดท้ายก็เป็นเส้นทางเชียงดานก็ถือว่าปกตินั่นก็ถือว่าบุมียังขัดข้องหรือการไปกันมาก็ยังปกติอยู่นั่นก็ถือว่าที่เส้นทางหลักอีกเมืองเศรษฐาภูเขาได้จัดวางกำลังใช้แต่การระบายรถแต่ละจุดแต่ละโรงเรียนแต่ละตลาดมันก็ตัวปกติแล้วเนาะปัจจุบันนี้เจ้า
1: เนาะกระสมเสือเจ้าหน้าที่เนาะประจำโดยเฉพาะแล้วมงเวลาฮิบดวนไผก็เฝ้าไปเวียกไปการแบบนี้แต่ละเส้นทางก็ถือว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำคอยระบายรถอยู่ทางพันโทอัมพรอันนะเส้นทางนะควยที่เพิ่นมีการกำลังเทคอนกรีตอยู่อันนี้มันก็ยังสามารถเที่ยวไปมาได้ปกติอยู่บ่ทันหรือว่าเพิ่นอันนะมีทางไปเว้นอยู่บ่ใด
3: เจ้าชนเรื่องเส้นทางนี่เนาะเพิ่นก็อันนะเฮ็ดไอลีกไอเลนลิ้นลิ้นนึงเนาะคือปัจจุบันเนี่ยตอกนาพลังงานหน้าที่คนกินสินค้าเขาเนาะจากนานาอันนั้นไปอำนาจการบันดุงนี่เขามาทางนั้นนาคุ้ยนี่เนาะเขามาทางนาตัวเชื้อของการบ้านให้คำนี้เนาะนาตลาดนี่นั่นคือว่าค้าเบื้องเบื้องเบื้องค้าเขาเป็นเขาเจ้าเท่เนาะเจอเดนนี่เขาเจ้าอนุญาตไทยแลนด์อันนั้นเช่นนั้นเขาขั้นเนาะเป็นแดงลินจังหวะมันจะมีความยากตาสามารถไปมาได้เป็นปกติเนาะเจ้า
1: อืมเจ้าอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ว่าผ่านมากับมีซื้อสังคมออนไลน์กับซองแสงอยู่เนาะว่าเส้นทางยากเนาะท่านเนาะปันนี้ก็ได้ครับการ
3: แก้ไขแล้วเพราะว่าเส้นนั้นมันก็เป็นอันนั้นเส้นทางอันนั้นปูย่างตั้งแต่ดุลแล้วเนาะแต่ก่อนซีเกมคนนะเหตุการณ์มีสำลุด
1: เจ้า
3: เพราะว่าเฮ็ดทางดังกล่าวหันบ่มีบ่มีบ่าทางบ่มีหนองระบายน้ําเพราะฉะนั้นจะยามฝนตกมาก็ถือว่าเป็นบ่มเป็นนั้นคุ้มมาแล้วเน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: เป็นกันไปมายากก็ถือว่าถ้าเป็นที่คนกีดพื้นที่แล้วก็ถือว่าหาประกัน 100% แล้วก็นี่บ่มีน้ําท่วมบ่มีการทางออกบ่มีเชื้อนี่ล่ะ
1: เจ้า
3: เฉพาะระยะที่เป็นท่วมการเก็บนี่ก็มีความยากในการไปกันมาหา

0: untuk palom dua bumi dead ana kit bana pai han ka tua nya khala no an tin ana cha na na sei bu pai am na dan bu sa ka mrai no
1: tong
0: nya ki mi pontu ro lua bumi dead han pan chutin ba chuti song ka men ju sa na tal wong no ana ka dua chung nya ning ka khat talot no ในการไปกันมาฮันแล้วปัจจุบันนี้ทางธนาคารสาขาพิศพหรือว่าพักส่วนโยธาบอกพักส่วนไฟฟ้าบอกเขาเจ้าก็ไปเบิ้งจุดติดตั้งไม่อยู่พยายามอยู่ที่นี่กันนะเชียงราฮันเนาะเพราะว่ายิงใส่ทางเชียงคงสังคมมันนะว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดหนึ่งที่มีความยุ่งยากในการไปกันมาฮันแต่ว่าบุมีไฟอำนาจนั่นเจ้าหน้าที่ผู้เฮาก็ผู้จัดชีวาเนาะ
1: เจ้า
0: ก็ผู้เฮาก็ไปประจำจุดกันแต่6โมงเช้าจนอดบางครั้งก็จนอดแต่ก็มุ่งกลางคืนจนได้จับนะอันนี้ก็ผู้เฮาก็ได้เสนอไปทางคณะพิศพโดยเฉพาะกับคณะสภากิจติดตั้งไฟอำนาจใช้หันทีนี้เพิ่นก็ลงสำรวจแล้วเนาะก็บ่ว่ามื้อใดเพิ่นจังสิมาติดตั้งให้เพื่อสะดวกในการไปกันมาเนาะอันนั้นคือตัวรู้ไปเอง
1: เจ้า
0: อยู่เมืองเฮานี่เนาะเจ้า
1: เจ้าโอ้แต่ว่าได้ยินมาแบบนี้นี่ก็ดีใจแล้วเพราะว่าทางเสียงด่านี่แออัดอีหลีเนาะละกะบางคนก็สลายบ่ค่อยอยากจอดให้กันบ่ปล่อยซิดเนาะท่านเนาะบางเทื่อเจ้าหน้าที่ลงมาระบายนะบางเทื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณยังบ่ปฏิบัติตามก็มีได้บางคนซู้ซี้ไปก็มีบอกหยุดบ่หยุดก็มีคือกันเน
0: าะเจ้าก็คือว่าระยะผ่านมานี่นะมันทิ้งใส่อ่ะนะคิดจํานึกของนักขี้อ่ะนะบางครั้งบางคราวก็บ่ให้เกียรติบ่ให้ยังกันนั่นน่ะเจ้าหน้าที่ของเฮาชี้ญาณใจน้อยระบายไปทางนั้นทางนี้ก็บ่อยากปฏิบัติแต่ก็มันมีความยากนั่นเจ
1: ้
0: า
1: เจ้าๆเนาะก็ถือว่าได้ยินทางพันธุอมพรเว้ามาแบบนี้ก็ขอให้เพิ่นมาติดตั้งให้ไว้หั่นแหละเพื่อว่าการสัญจรมันจะได้ลงเรียนขึ้นแล้วก็มันจะสะดวกในเวลาที่เจ้าหน้าที่เฮาหั่นน่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจ้าและก็อยากให้ทางพันโทอัมพรได้รายงานอุบัติเหตุพอเวลาเฮายังบ่หลายเนาะเจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าอาทิตย์นี้นี่ก็บ่เกิดขึ้นหลายเนาะแต่ว่าก็คือบรรณาธานนี่นั่นน่ะเนาะอยู่กลางทางกันอย่างเนาะถนนหนทางก็เฮ็ดทํากันอยู่เดี๋ยวบางครั้งบางคราวเนี่ยผู้กรณีก็สามารถโอรุมกันได้อยู่ขั้นพื้นฐานแต่ว่าเกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่เฮาได้ลงไปรับแจ้งนั้นมีจะสิบหลายเนาะที่นี่
1: เจ้าม
0: ีสิบลายหันได้เข้าลิขีนสี่ลายเป็นหกลายมันคู่กรณีขอโอ้ร่วมกันในขั้นเบื้องต้นของนั้นคู่กรณีเนาะคือว่ามีบางครั้งก็มีประกันภัยเนาะเข้ามารับผิดชอบในการซ่อมแซงหรือว่าทดแทนค่าเสียหายหันหรือว่าเข้าลิขีมีแต่สี่ลายที่นี่เจ้า
1: เจ้าถือว่าบ่มีกรณีหุนแหงเนาะท่านเนาะ
0: เจ้าแม่ละ
1: เจ้าก็ดีแต่ว่าอันภายในอาทิตย์นี้เนาะกับกรณีหุนแฮงบ่มีกรณีเสียชีวิตบ่มีก็ถือว่าดีแล้วเนาะท่านเนาะก็หวังว่ามันจะลดหน่อยถอยลงหวังว่าผู้ขับขี่จะมีสติหลายขึ้นแต่ว่าถึงแนวใดการเกิดอุบัติเหตุนี่มันก็ยังมีเกิดอยู่เนาะท่านเนาะถึงว่าบางมือมันจะลดหน่อยแดบางอาทิตย์มันจะลดบางอาทิตย์มันจะเพิ่มแต่มันก็ยังมีเกิดอยู่เป็นสิ่งที่ว่าปัดสะจากบ่ได
0: ้
1: ฉะนั้นเนาะในนามเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของพวกเฮาก็อยากให้ท่านได้เน้นนักถึงบรรดาผู้ขับขี่ตื่นก็เว้าย้ำแล้วย้ำอีกเนาะท่านเนาะแต่ว่าก็จำเป็นเน
0: า
1: ะ
0: เจ
1: ้าอยากให้ท่านฝากจักหน่อยแน่ถึงบรรดานักขับขี่ให้มีสติในการขับขี่ในท้ายนี้ท่าน
0: เจ้าก็อีกคนนึงข้าพเจ้าแนะนําตั้งนาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนครหลวงบ่รวมบ่สภกําเนินเมืองชัยศาถึงระยะนี้เนาะวันที่14วันที่18นี่ผู้เฮาก็จะได้เข้าป้องกันนั่นน่ะงานบุญดวงเรือประจําปี2566อยู่ที่บ้านจอมแจ้งเชิงจะเปิดหน้าน้ำอยู่นครหลวงอินจันนี้เนาะก็ถือว่าอย่างออกมายังนักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนถึงในการป้องกันนี้เนาะก็เห็นว่าเพิ่นก็ได้จัดกำลังใส่แน่นหนาสมควรก็ถอนบทเรียนจากปีกายเนาะจนผู้เฮาจะได้มีการพักแต่ปล่อยเริ่มนักเตะวงเวียนชิเนมูเนาะจนมาหอดจนที่เนี่ยสามแยกกันวัดสีเมืองพี่แต่ว่าในนั้นก็ส ที่ห้องมันยังนะครับชี้เนาะถ้าว่าเห็นเจ้าหน้าที่เฮาอาจต้องปล่อยเนาะก็อยากให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจร

0: และอีกจนนึงก็คอยห้องมันยังนะครับขี้เนาะในการดื่มเราลุยชิมมันเมาหรือว่าการขับยนต์ยานพาหนะนี่ก็จะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรโดยเฉพาะกับเป็นรถจักรเนาะในปัจจุบันนี่เฮาเบิ่งล้มแล้วนี่เกิดอุบัติเหตุมาทุกๆวันทุกๆชุดล้มแล้วจะเป็นรถจักรนั้น 90% แล้วมันรถจักรเป็นผู้ละเมิดกฎจราจรให้เกิดอุบัติเหตุย้อนยังย้อนมาตัวเองบูบูหัวลิ้นเวลากระบู้จุดกำหนดของตัวเองอันน่ะสายทางของตัวเองแหล่งเนาะผู้ว่าเป็นทางแล้วกว่าสตาร์ทรถขี่ไปได้ก็เป็นขี่ไปรถแต่ละผู้สนใจเนาะเกี่ยวกับเรื่องใช้มวกกันกระทบกับคือกันเนาะเจ้าหน้าที่ผู้ข้างบนเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะก็เป็นรายการขับขี่ปลอดภัยนี่เนาะย้ำได้กับว่ามาตลอดในการก่อนจะอันน่ะขับขี่รถจากนี่ส่งให้ใช้มวกกันกระทบเพื่อลดพรในการลมหายใจจากดูเอาเลยครับบาดเจ็บกระทบจนสมองหันแต่ว่านี่ก็เบื้องลมแล้วนี่ยังเรียกว่า50-50อยู่ที่โบปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรนี่ส่วนหลายก็โบยักษ์ไซด์เลยท่านจะว่าโอ้มันใกล้ๆมากใกล้ไปตลาดตะลี่ซื้อบ่เป็นยังหรอกแต่บ่ฮู้ว่าการเจอรุ่นนี้เนี่ยมันบ่จำกัดเวลาบ่จำกัดสถานที่มันเกิดได้ทุกเวลาที่เราละเมิดหรือว่าเราลงสติไปนั่นก็คอยห้องมายังไงขี่ตุ้งห่วมกันช่วยกันลุกพรลุกเตี้ยนั่นแหละเนาะก็จะมีแต่ให้เจ้าหน้าที่เขาว่าให้ลุกพรมันก็เป็นเจ้าหน้าที่เขาเกิดเนาะล้วนแล้วจะเป็นนักขับขี่เป็นผู้เกิดอุบัติเหตุนั่นทำจริงยังไงนักขับขี่นี่จงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการจราจรเพื่อปฏิบัติให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการไปการมาสร้างหรือสร้างขึ้นทางลงหรือว่าสร้างคนไวอาคารตัวร้ายเลยมันอันน่ะพิษกุศลเจ้าเลยมันกันย้อนสอนเนาะคืออันน่ะต่างประเทศคุณว่าย้อนสอนแต่ว่าคนลาวแลนบุตรช้างเนาะแลนบุตรลิ้นอันนี้ก็ขอให้ห้องมันยังนะครับที่จงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการจราจรเนาะขอบใจเจ้า
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจทางพันโทอัมพรคำอุ่นทรห้องแผนกตำรวจซี่นำเวียกงานจราจรเมืองไซเสร็จฐานหลายๆที่สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำ
2: เจ้าขอบใจหลายท่าน
0: เจ้า
2: โชคดีเจ้าก็ถือว่ามีรายการได้หาฟังไปเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เจ้าหน้าที่ทางเมืองไซเสร็จฐานเพิ่นได้รายงานละเอียด
1: เจ้า
2: หลายจุดหลายบอนเรื่องของการลงระบายรถเดเน
1: า
2: ะในขอบเขตเมืองไซเสร็จฐานหลายเส้นทางนะเสียว่าพูดผู้ขับขี่ทุกท่านที่ว่านำไซเส้นทางเมืองไซเสร็จฐานก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรช่วยในการระบายบ่ว่าจะเป็นมงตอนเช้าหรือว่ามงตอนแลงเนาะ
1: ฉะ
2: นั้นก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติเจ้าหน้าที่แดให้เกียรติซึ่งกันและกันบ่อยากให้มีว่าข้อยยังบื่นไปอยู่เน
1: า
2: ะกรณีแบบนี้ย่านใดย่านว่าสิเฮาบื่นไปมันอาจจะไปมีความเสี่ยงในการไปตามเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นยืนอยู่กลางทางทันได
1: ้เจ้าเนาะก็ขอบใจเนาะมีรายการเนาะที่หับฟังรายการของพวกเฮาเนาะหลายคนที่แสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook ขอสบายดีมีรายการเอาทั้งมีรายการประจํามีรายการใหม่เนาะก็ขอบใจทุกคนที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็มีหลายท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ผ่านทางช่องทางวิทยุเนาะความจริงแล้วมื้อนี้อยากจะสัมภาษณ์เพิ่นหลายปัญหาอยู
2: ่
1: เนาะแต่ว่าแนมเบิ่งเวลาของทางรายการงั้นสิไผเพิ่นเว้าต่อนี่คือสิบ่ทันแหละเน
2: า
1: ะยังมีอีกหลายเวียกเนาะที่เพิ่นเองก็เก็บข้อมูลก็จะเว้าสู่ฟังหั่นแหละแต่ว่าในอาทิตย์หน้าเนาะก็จะได้มาเว้าสู่ฟังใหม่เพราะว่ามื้อนี้เวลาเฮานี่แนมเบิ่งระยับโจ้หมอเข้ามา
2: แม่นแล้วเนาะก็ต้องขอบใจบริการทุกท่านอีกท่านนึงที่เพิ่นแจ้งว่าบุญสวงเหือปากสันวันที่26เดือนตุลาเน
1: า
2: ะประจำปี2026
1: เจ้า
2: เพิ่นว่าอย่างกฎจราจรการขับขี่มันบ่
1: เจ้า
2: จราจรการขับขี่ความปลอดภัยทางเทคนิคต่างๆก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนี่แหละระเบียบจราจรแด่เรื่องของเทคนิครถเมื่อวานนี้เขาก็แจ้งไปเทคนิครถแดกันเสียค่าทางต่างๆเน
1: า
2: ะท่านผ
1: ู้
2: ฟังไม่ว่าจะเป็นรถจักรหรือว่ารถใหญ่รวมถึงรถบรรทุกอย่างต่างๆต้องได้มีแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติตามเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเด้อแล้วก็ขอย้ำแดกับเส้นทางที่พันธุ์อมพรแจ้งมาบุญทรงเฮาจอมแจ้งเริ่มมื้อนี้ได้ทุกท่าน
2: เจ้า
1: เริ่มมื้อนี้14-18นอมือของการจัดงานน่ะก็คือเพิ่นได้แจ้งมาปิดเส้นทางตั้งแต่3แยกวัด4เมืองจนฮอดวงเวียนจีไนโมก็อาจจะปิด เปิดเป็นบางเวลาเน
2: า
1: ะเบิ่งตามการให้สัญญาณของเจ้าหน้าที่แต่คันผู้ใดบ่มีจุดประสงค์ที่จะเข้าไปในเส้นนั้นละแม่นหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นโลดเนาะบ่ต้องเข้าไปเนาะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงความแออัดแล้วก็ขอให้นักขับขี่ทุกคนขับขี่ไปมากันด้วยความปลอดภัยลิ้นปุ่นให้ม่วนๆปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ
2: แม่นแล้วนะคะผู้ฟังโอ้ถือว่าเป็นวงกว้างเนาะการที่จะได้เสริมฉลองบุญทรงเฮือจอมแจ้งประจำปี2026นี้เพิ่นแจ้งมานี่ถือว่าหลายบ้านได้นี่สุภาลิน
1: แม่
2: โอ้พี่แหละคือซีเมนเลยมันแต่จอมแจ้งโพสายพันมันเขตวัดนาคแด
1: ทาพารานไซ
2: ทาพารานไซนี่โอ้ยเขตหลัก
1: เขตหลัก
2: สามหลักสี่เนาะหลายบ้านก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้ากาดด้วยท่านผู้ฟังเด้อลิ้นกินเนี่ยใดที่เขาจะมีความปลอดภัยลิ้นกินเนี่ยใดให้คำนึงถึงความประหยัดมัธยัสถ์พร้อม
1: เจ้า
2: เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาฝากเตือนประธานไว้
1: เจ้าเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ขอบใจทุกคนเนาะพวกเขาสองคนพร้อมด้วยทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยจะได้ลาไปก่อนแต่มื้ออื่นพบกับพวกเขาใหม่ได้เวลา8 โมงถึง 9 โมงมื้ออื่นพบพ้อกันเซนเคยสำหรับมื้อนี้ไปก่อนแล้วสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับปิดประธานของทานมอนไซลาวมอซงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังการเสนอทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงเสนอโดยทานนางใบคำคัทยารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านนางใบคำคัทยารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ยกให้เห็นการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในระยะผ่านมารวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงทางกฎหมายฉบับนี้
3: กฎหมายฉบับนี้ยังได้เป็นบทเอียงที่สำคัญให้แก่บรรดากระทรวงข้าราชการปฏิบัติการคุ้มครองสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต้นตอแม่นการจราจรตามท้องถนนการกวดกาและควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าของแขนงสาธารณสุขและยังเป็นบทอิงในการปฏิบัติพันธะของผู้ประกอบการทำภายในและต่างประเทศและปัญหาอื่นๆเหตุผลและความจำเป็นของการปรับปรุงย้อนสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสมทบกับขบวนการขยายตัวของธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทางภายในและการนำเข้าจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวผ่านการทบทวนเนื้อในและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในระยะผ่านมาเห็นว่ายังมีหลายมาตรายังบ่ทันมีความรัดกุมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองการผลิตเหล้าแบบครอบครัวในชุมชนเพื่อเป็นสินค้าการโฆษณาที่มีลักษณะส่งเสริมให้เยาวชนสาวนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวางการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันมีการกำหนดระเบียบการคุ้มครองและออกใบอนุญาตที่ชัดเจนในด้านเวลาสถานที่รวมทั้งมาตรการปรับใหม่ตัวผู้ละเมิดยังเบาบางบ่นักแน่นและบ่ได้กำหนดชัดเจนในกฎหมายส่งผลให้มีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแม่นการบริโภคเหล้าบ่ได้รับการกวดกายั่งยืนคุณภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายสาเหตุต้นตอแม่นมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางต้นตอแม่นกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสปป.ลาวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ดื่มแต่การเก็บอากรสุขภาพประเภทสินค้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งยาสูบและธาตุหวานในสปป.ลาวเห็นว่ายังต่ำหลายดังนั้นจึงเฮ็ดให้สินค้าประเภทเหล่านี้มีราคาบ่สูงและเฮ็ดให้การเข้าถึงการบริโภคได้ง่ายและหลายขึ้น
2: ภายหลังที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขึ้นเสนอทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสำเร็จแล้วประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มในที่4นำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่กฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุมและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน
1: ์จบข่าวอัมไพวันว่อมทนอ่าน
4: เอ้าแก้วเม็นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
5: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม่
4: ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
5: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
4: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
5: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: บายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: เจ้าสบายดีมีรายการทุกทางยินดีนำพาทานข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของพวกเฮาลาวเนชั่นแนลเรดิโอ
0: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังรับชมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทางออนไลน์หรือว่าไลฟ์สดผ่านทางเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอเนาะมีรายการทางใดที่เขารับฟังรับชมก็สามารถกดแบ่งปันแชร์ส่งต่อออกไปเนาะแล้วก็พร้อมด้วยการแนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮานอกจากนี้การติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง 94.3 เมกะเฮิรตซ์ถือว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังมีสัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือว่าผู้ใดที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็คือทาง Radio Garden เนาะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: พบพ่อกันมื้อนี้ก็เป็นวันพุธกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ื้อนี้วันที่14นั่นเองเดือนตุลา
0: เจ้า
1: ค่ะหลายเทศกาลเด้ต้นน้ำที่ว่ากำลังเกิดขึ้นในเดือนตุลานี้เพราะว่าก็เป็นตามธรรมเนียมเนาะเพราะว่าจะเป็นบุญทรงเฮือกันแน
0: ่
1: บางถิ่นบางโบนบางแขวงนี่ก็อาจจะมีบุญบ้าน
0: เจ้า
1: พร้อมกันนั้นก็ใกล้ใกล้ใกล้นี่ก็จะมีการออกพรรษา
0: เจ้ามันละเพราะว่าถามกลางเวลานี่มื้อนี้ก็14ตุลาแล้วถือว่าอยู่ในกลางกลางเดือนตุลาแล้วเนาะเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวบางคนนี่ก็ใจจดใจจ่ออยากให้ออกพรรษาไวๆแน่นอนแหละเนาะออกพรรษาแล้วเทศกาลงานบุญงานสังสรรค์ต่างๆก็มีมาพร้อมโดยเฉพาะก็คืองานวิวาห์เนาะบางคนนี่ก็เกี่ยมงานได้ออกพรรษาละ
1: เพราะว่ามีการเตรียมกันหลายๆอย่างเนาะกว่าจะเป็นงานดอกงานหนึ่งนี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะหลายคนนี่ก็เตรียมได้บัตรหลายซองแล้ว
0: เจ้า
1: โอ้หาเงินนำกับบ่ทันเนาะออกพรรษาไปนี่มีแต่เทศกาลงานดอง
0: เจ้าและมาพบๆกับมิตรรายการในมื้อนี้ทำหน้าที่เส้นเก่าเส้นเคยเนาะสายฝนต้นน้ำนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมว่าการรับฟังได้เป็นอะไรพร้อมเดียวกันนั้นก็อย่าลืมมิตรรายการแนะนำเสียงเพลงผ่านทางการพวกเราได้เนาะแล้วก็ขอแจ้งเติมเด้อท่านผู้ฟังทั้งรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศในมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันอาทิตย์เนาะจันทร์หาวันพุธนี่ก็ดำเนินรายการ30นาทีส่วนว่าวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ก็คือดำเนินรายการ1ชั่วโมงและวันอาทิตย์ก็1ชั่วโมงเนาะแต่ว่ากระจายเสียงในภาคแรงเด้อเพราะว่าเมื่อวานนี้มีรายการกระโทกเข้ามาถามหลายๆคนเนาะเพิ่นว่าเปลี่ยนเวลาใหม่วะใส่ฝนต้นน้ำบอกว่าเวลานี่คือว่าผ่านไปไวแท้30นาทีคือเวลาแล้วเพิ่นว่าก็ขอแจ้งเนาะเพราะว่าพวกเราก็ได้มีการปรับผังรายการใหม่ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันจันทร์หาวันพุธนี่ก็ย้ำคืนเนาะมีรายการว่า30นาทีที่พวกเรากระจายเสียงซึ่งมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันที่14ตุลาโดยเฉพาะมื้อนี้หลายคนนี่ก็กะเกี่ยมได้ที่จะไปลินไปเที่ยวก็คืองานผุดทรงเหือผุดทรงเหือจอมแจ้งวันว่ามื้อนี้ก็เริ่มเนาะวันที่14จนถึงวันที่18ตุลานี้ท่านผู้ฟังสามารถไปซุ้มไปเสียสีพายเหือสวงเนาะบอกว่าถ้าเป็นทั้งนิ้งทั้งเฮือสวงยิงแน่สิพายเฮือสวงทรายแน่ก็สามารถไปให้กำลังใจได้เด้อ
1: เจ้าเพราะว่าเป็นบุญประเพณีบ้านเฮานี่เพิ่นก็บ่ได้ถิ่มบ่ได้ป๊าฮิดของประเพณีเก่าเนาะก็อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดได้นำไปเป็นบุญประเพณีที่ว่ามีความสำคัญในลาวเพราะว่าจะเป็นท้องถิ่นแน่แขวงแน่บางสถานที่นะอยู่ทั้งภาคใต้ของเพิ่นก็มีบุญทรงเฮือพร้อมกันกับบุญจอมแจ้งก็มีเนาะหลายอยู่หลายบนค่ะว่าใกล้เคียงบนใดก็สามารถพากันไปเที่ยวซุ้มไปเลาะได้
0: เจ้าถ้าว่ามีโอกาสนี่พวกเราก็จะได้ไปได้นอกไปห่วมทั้งสายฝนต้นน้ำเองก็มีจะไปห่วมเนาะในงานบุญทรงเหือจอมแจ้งท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าตอนต้นไลฟ์การนี้ต้อนรับบุญทรงเหือจอมแจ้งเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์จะพามีรายการไปรับฟังรับซุ้มเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเราก่อนเซิงทรงเหือเนาะเข้ากับเทศกาลในงานบุญมื้อนี้

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz
3: เจ้าพอกันมื้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นงานเทศกาลหลายๆอันเนาะ
2: เจ้า
3: ว่าเพราะว่าใกล้แล้วได้สิได้ออกพรรษาเพราะว่าบุญจอมแจ้งนี่ก็รู้สึกว่าเริ่มมีการครับงานกันมื้อนี้แล้วในวันที่14จนฮอดวันที่เท่าใดตัวน้ํา
2: วันที่18ตุลาคมนี้เนาะสารานกะขอส่วนเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ว่ามีเวลาก็สามารถไปเที่ยวชมเนาะไปร่วมให้กําลังใจสีพายเฮือสวงได้เด้อท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่ว่าบ่อยากไปแต่ตอนเว้นตอนสวยมันแดดฮ้อนบ่ไปย่างเล่นค่อยคํายําแรงก็ได้เนาะเพราะว่าทิวทัศน์ธรรมชาตินี่ก็โอ้อ่อนซอนได้สวยงามพร้อมด้วยการประดับประดามีการตกแต่งไฟแสงสีแดงที่ว่าในจุดนั้นอยู่ใกล้บริเวณเขตแคมป์ของเนเนาะก็ถือว่าบรรยากาศนี้สวยงามอีหลีเนาะก็ขอเชิญชวนเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีเวลาก็สามารถไปเที่ยวไปชมเนาะเพิ่นก็มีห้างห้านบ่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาแน่ที่ไปวางจำหน่ายดังนั้นก็สามารถไปเที่ยวชมได้ตอนนี้เวลาตามห้องทรงในปัจจุบัน 9:16 นาทีบางกี้นี้ก็ขอบใจเด้อแห่งใจทั้งบ่าวสมมิตรเนาะและก็ทั้งพอลินทองน้ำที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่นแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเพิ่นว่างามเมืองลาวในเด้อเพิ่นว่างามเมืองลาวนี่เอาเป็นเวอร์ซันผู้ชายห้องเด้อเมื่อวานนี้กบฏทันได้เปิดให้เนาะเนื่องจากว่าเวลานี้กระโมดก่อนเพิ่นว่ามื้อนี้โทรเข้ามาทวงหนี้เด้อเพิ่นว่า
3: สบายดี
2: ตอนนี้รับสายน้ำไม้กัดก่อนเนาะสบายดี
3: เจ้าสบายดี
4: ฟังเพลงเด้อ
2: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
4: มวน
2: อี
4: หล
2: ี
4: บ
2: ้
4: านเฮาม
2: วนอีหลีบ้านเฮาบ่มวนแท้เด้
3: บ้านเฮา
2: เจ้าเจ้า
3: ต้นน้ำเรายันมวนๆกันเลยมวนอีหลีไปพร้อม
2: เจ้าเจ้า
3: แม่นแล้วเจ้า
4: ควายเด้อ
2: เจ้าเสร็จเลยเจ้า
4: ควายลิ้นทอง
2: เจ้า
4: เมนีลา
2: เจ้า
4: แม่ทำรักและกระเบาวันน่ะยังอยู่รัก52แฟนเพิ่นเด้อ
2: เจ้า
4: บ่าวสอน
2: เจ้าเจ้า
4: บน
2: เจ้า
4: แล้วก็เจ้ากำงาม
2: เจ้าเจ้า
4: บ่าวบุญเชียง
2: เจ้า
4: ทุกเสียงทุกสาย
2: เจ้า
4: เจ
2: ้า
4: น้ำฝนเนี่ยก็ฝนน้ำ
2: เจ้าเจ้า
4: ขอบใจสบายด
2: ีขอบใจโชคดีสบายดีเด้อเนาะขอบใจมีรายการแนะนำเสียงเพลงมวนเทเดบ้านเฮาเปิ่นกล่าวอ่อนซ้อนไปกับไรยานี่งานบุญงานสังสรรค์เทศกาลบุญบ้านเฮาเออเพิ่นว่าคนลาวนี่เป็นคนมักมวนคนมีน้ำใจเนาะโดยเฉพาะก็คือใกล้ๆสิออกวันสานี่โอ้หลายครูหลายคนก็ใจโจ้ใจจ่อเนาะหลายครูนี่ก็อยากยินข่าวดีแล้วได้โดยเฉพาะก็คือคู่ขวัญใจ
3: คู่ขวัญใจแม่นสบายดี
2: สบายดีเจ้าสบายดี
3: เจ้าสบายดีเมมานิลาเจ้าเจ้าขอบใจสบายดีเจ้าเจ้าแมนบอกเจ้า
2: ขอบใจเด้อปากหวานนี้คือสิบุสู่เมมานิลาแล้วเน
3: า
2: ะ
3: แมน
2: เจ
3: ้
2: า
3: เ
2: จ้าเจ้า
5: ้
2: ขอบใจเด้อมื้อนี้ฟังเพลงหยังเน
5: าะขอให้จัดรายการต่อไป
2: เจ้าเจ้า
5: เพิ่นติดภารกิจเด้อ
2: เจ้าเจ้า
5: เอาวันนี้ฟังเพลงดีเด้อ
2: เจ้าฟังเพลงหยังเน
5: า
2: ะ
5: เอาเพลงเดียวกับอันนั้นพลิทองเด้อเพราะมันได้ฟังได้เวลาน้อยเนาะ
2: เจ้าเจ้างามเมืองลาวเน
5: า
2: ะ
5: งามเมืองลาว
2: เจ้า
5: จริงเวลามันน้อยมันเปลี่ยนระบบการอันนั้นใหม่เลยดีเน
2: า
5: ะ
2: เจ้าเจ้าเจ้าอาจจะไหนเปิดให้ฟังเด้อเจ้า
5: อันมอบให้ลุงภูคำอันจะโคตรใหญ่จะโคตรที่ซื่อสัตย์ต่อนะบรรดาทุกๆคนเด้อ
2: เจ้า
5: ลุงภูคำจนาคงบอ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
5: แล้วพ่อลินทองคนเคียงเด้อ
2: เจ้า
5: อันนะไม่วันนาตาล
2: เจ้า
5: ไม่จันทราคุณอินทร์สร้างไม่คำพุ่มด้อยพวกขันทองเด้อ
2: เจ้าเจ้า
5: ไม่วันเมืองเปลืองไม่วันสายเหนือบ้าคำเล็ก
2: เจ้า
5: สมมีแข็งบอกแก้วดีเด้อ
2: เจ้าเจ้า
5: ให้มาสอนวางเมียงเอาให้ทุกเสียงทุกสายจะบอกเอ่ยหลายเพราะเวลา
3: เจ้าเจ้า
5: ทุกคนเด้อ
2: ขอบใจหลายๆเด้อ
3: ขอบใจ
2: เจ้า
3: สบายดีเจ้าสุขดี
5: ขอให้สมสาวเด้อ
3: เจ้า
2: เจ
3: ้
2: า
5: เจ้า
2: เจ้า
3: ขอบใจ
5: เ
3: จ้าสบายดี
2: สบายดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งแม่มานิลาเด้อมื้อนี้โทรเข้าร่วมรายการพวกเฮาถือว่าสัญญาณแจ้งชัดเจนดีเน
3: า
2: ะใส่ฝนหลังจากวารัญญาพันธ์มาก็อาจจะคัดของแน่แต่ว่ามื้อนี้รู้สึกว่าสัญญาณแจ้งชัดเจนขึ้นเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเพิ่นว่าเป็นการประหยัดเวลาเด้อเนื่องจากว่าเวลานี่ก็30นาทีเน
3: า
2: ะบางทีใส่ฝนต้นน้ำได้แจ้งไปว่าวันจันทร์หาวันพุธพวกเฮาดำเนินรายการ30นาทีส่วนมื้ออื่นวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ก็ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานวันเซนมาฟังมาต้อนพ่อๆแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
3: ้แล้วก็ระยะนี้ก่อนจะไปฟังเพลงเนาะระยะที่2เฮานี่ก็ทักทายทาง Facebook เฮาแน่เนาะทั้งปากซานเพิ่นว่าทั้งปากซานนี่ก็จะมีบุญทรงเฮือเด้อต้นน้ำใส่ฝนเพราะว
2: ่
3: าจะมีวันที่26ก็คือระยะที่ออกพรรษาคนแหละน่าจะเป็นพร้อมกันกับบุญทรงเฮือทางนครหลวงวิ่งจันทน์แน่
2: เพรา
3: ะว่าจะมีทางสวรรณเขตแน่จำปาสักแน่ก็รู้สึกว่าหลายสถานที่ได้ที่เพิ่นได้เตรียมงานแต่ละแขวงนี่เพิ่นก็อาจจะมีงานบุญประเพณีที่ว่าคือกัน
2: เจ้าก็ขอบใจเนาะมีรายการทุกคนที่เข้ามาชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะบางคนว่าโอ้แนะนำสองทางนี้จะได้หับฟังบ่เนาะพวกเฮาถ้าว่าอิงใส่เวลาตามห้องส่งเวลาพอนี่ก็จ้านให้ตามขอเนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วงามเมืองลาวเนาะให้มีรายการได้หับฟังมวลซื้อน้ำกันก่อน

0: เนาะเปิดปานมวลซืนกับเสียงเพลงจากทางในการพวกเฮาผ่านไปพิเศษก็ขอบใจเด้อทางแม่มานิลาขอบใจทางพอลินทองเนาะในนำเสียงเพลงเพิ่นว่าเป็นการประหยัดเวลาแด่เป็นเพลงเดียวกันเด้อเพิ่นว่าเอิ้นว่าใจตรงกันแล้วเนาะก็ขอฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เวลานี้ก็ทำกลางนี้ก็ผ่านไปไวไวใส่ฝนเดี๋ยวเบิ่งมองเบิ่งเวลาเนาะใส่ฝนต้นน้ำนี่คือว่าปื๊ดเดียว30นาทีเนาะบ่อยากจากก็สิได้จากแล้วมีรายการเพราะว่าโคศกแต่ละทานนี่เพิ่นก็มาล้อถามประจำของทรงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าต้องได้มันคิวเพิ่นต่อไปเนาะเป็นรายการของเพิ่นก็ต้องได้มอบสิทธิ์ให้เพิ่นในการจัดรายการต่อ
0: เจ้าก็ขอบใจมีรายการเนาะแล้วก็ฝากไว้เติมเด้อรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศมีรายการได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์มีรายการสามารถติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 MHz และผ่านทาง Facebookได้เนาะทั้งเพจ Loudness No Radio มีรายการสามารถเข้ารับฟังรับชมได้เด้อท่านผู้ฟังและระยะสุดท้ายของทั้งรายการนี้ก็จะมอบเสียงเพลงไปให้ทั้งลุงผู้คำลุงผู้มีเด้อที่ว่าได้แนะนำกันเข้ามามวนเทเดบ้านเฮาเพิ่นว่าแต่ว่าพวกเฮาก็จะทดแทนให้เป็นมวนซืนบ้านเฮาก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามวนเทเดบ้านเฮานี่ซ้องให้บ่เห็นทั้งไออาเพิ่นว่าเอาเป็นเสียงเพลงมวนซืนบ้านเฮาเนาะติ๊กนี่พวกเฮาก็เตรียมพร้อมให้แล้วสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ไหมสำหรับวันนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเสนอรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์หาวันพุธทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 9:30 น. ถึง 10:00 น.

0: ทิมขี้เหยื่อให้ถึกบอนช่วยลดพรมลพิษสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
0: ซึ่งรายการนี้มอบหน้าที่ให้อินทวรวงจันดีและถาวรอินทสรเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: แม่นแล้วพบกันในมื้อนี้ท่านเป็นวันพุธที่14ตุลา2026ที่คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: นอกจากออกอากาศทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Guardian ได
1: ้ท่านผู้ฟังพวกเรามีสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังซึ่งอยู่ในบรรยากาศดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ไข้ขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาและจะสืบต่อดำเนินกองประชุมไปฮอดวันที่21ตุลา2026
0: เจ้าซึ่งกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เป็นกองประชุมที่เป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราติดตามรับฟังได้ซึ่งมีการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพเคียงคู่กันไปหรือว่าท่านจะติดตามทางรายการภาคข่าวทั่วไปได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: พร้อมกันนี้หั่นรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกขี้เหยื่อให้ถึกบอนการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการป้องกันฝุ่น PM 2.5กฎหมายสิ่งแวดล้อมและบัญหาอื่นๆมานำเสนอให้ทานได้รับฟัง
0: เจ้าเมื่อมาถึงมลพิษ PM 2.5 แม่นฝุ่นละอองขนาดน้อยและน้อยกว่าเส้นผมของคนเฮามันจึงสามารถเล็ดลอดผ่านคนดังเข้าสู่ปอดของคนเฮาได้ส่งผลกระทบต่อระบบหายใจระบบหลอดเลือดและหัวใจของคนเฮา
1: สนันท่านรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจะนำเสนอหัวข้อการป้องกันสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 และตอนท้ายรายการจะให้ทานได้ฟังกฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งมื้อนี้จะนำเสนออยู่ในมาตราที่1นะว่าเพิ่นจะมีอันใดแดอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการตอนนี้พวกเรามาฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน

0: ได้ทำ เป็นยังจะคือมาไอดีแท้หมดแล้วดูฝนแล้วควันซีซอเป็นวัดเป็นไอเดแล้วตีแต่เจ้าคือมาไอโบซาวเนลนี่แท
1: ้โอ้ยดาวเอ้ยข่อยคันคอปันมาสูบเอาควันผิดเข้ามาเป็นคันรถนี่แหละเจ้าก็เบิ่งทางนั้นแม่ข่อยคิดว่าเป็นหมอกตอนเช้าซั่นดอกเลยบ่ได้ใส่ผ้าปิดปากปิดดังมา
0: โอ้อันนั้นมันบ่แม่นหมอกธรรมดาได้อ้ายมันแม่นหมอกที่เกิดจากควันไฟหรือหมอกควันผิดในฤดูแล้งมันแม่นฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือฝุ่น PM 2.5 ที่เฮาสูดดมเข้าไปผ่านปอดเฮ็ดให้เกิดอาการหายใจฝืดเคืองไอจามเคืองตาเคืองดังกลายเป็นพยาธิหอบหืดพยาธิทางเดินหายใจทั้งเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดและพยาธิหัวใจอีกได
1: ้ฮะอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
0: แม่น
1: ข่อยคิดว่าเป็นเพียงขี้ฝุ่นธรรมดาเท่านั้น
0: ฝุ่นธรรมดาที่ตาเบิ่งเห็นแต่ฝุ่น PM 2.5 เฮาบ่สามารถเบิ่งเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเฮาหลายแท้ๆใดบ้านเฮามันก็เป็นแนวนี้แหละมดฝุ่นปุ๊บขี้ฝุ่นควันก็มาปั๊บหมอกควันก็กุ้มกระจายเต็มท้องฟ้าดังนั้นก่อนออกเฮือนต้องกวาดกะเบิ่งระดับคุณภาพอากาศสวมใส่ผ้าปิดปากปิดดังและสิ่งสำคัญยาจุดขี้เหงื่อจุดปลาเด็ดขาดและต้องได้เอาใจใส่บำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะสม่ำเสมอเพราะมันเป็นการสร้างมลพิษ
1: โอ้เข้าใจแล้วเป็นแบบนี้ข่อยก็ต้องเฝ้าไปหาผ้าปิดปากปิดดังมาใส่แล้วล่ะร่วมมือกันงดการจุดหยุดการเผาเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5เพื่อล้มหายใจที่บริสุทธิ์ของเฮาทุกคนนับแต่มื้อนี้การปกป้องสุขภาพปกป้องอากาศให้บริสุทธิ์เริ่มต้นได้ด้วยตัวเฮาเอง
2: ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

0: พวกเขาจงช่วยกันลดพ้นการปล่อยธาตุอายเฮือนแก้วลดพ้นการนำใช้พลังงานเสื้อไฟแล้วหันไปสู่พลังงานสะอาดพร้อมกันปกปักรักษาธรรมชาติป่าไม้และชีวะนานาพันธุ์ดังคำควรวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า
1: ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่น
2: ป่าเอาไว้หลายหลายเป็นมรดกให้ลูกหลานให้ส
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผลิตรายการนี้ขึ้นมาท่านสามารถรับฟังได้วันจันทร์หาวันพุธเวลา 9:30 หา 10:00 ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
4: แม่นแล้ววันนี้พวกเรามาฟังเรื่องโครงการป้องกันสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ท่านผู้ฟังสำหรับการป้องกันและรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 อันนี้พวกเราสามารถปฏิบัติได้บ่มีความยุ่งยากเลยนั่นก็คือการป้องกันตนเองเวลาอยู่นอกเขื่อนอันนี้พวกเราควรใส่ผ้าอัดปากอัดดังที่ว่าได้มาท่านหรือว่าหน้ากากN95 เพื่อป้องกันฝุ่นขนาดน้อยได้พร้อมกันนี้ฮั้นควรหลุดพ้นกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูงบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเฮ็ดเวียกลางแจ้งและอื่นๆกวดเช็คค่าคุณภาพอากาศเป็นประจำอันนี้จะติดตามทางเว็บไซต์หรือว่ากวดเบิ่งแอปพลิเคชัน

0: เนาะการที่พวกเขาปฏิบัติสิ่งนี้ท่านทานจะออกจากเหือนก็เป็นสามารถปฏิบัติได
1: ้เจ้าก็ไม่แล้วท่านผู้ฟังการอนามัยและการป้องกันภายในเหือนนี่ก่อนอื่นพวกเขาก็ต้องอัดถังนำอัดปองเยี่ยมและอัดประตูให้แจบดีเพื่อป้องกันบ่ให้ขี้ฝุ่นจากภายนอกพัดเข้ามาในเหือนของพวกเขาสวยลุดพรการใส่มลพิษภายในเหือนเช่นว่าการจุดธูปการสูบยาการปรุงแต่งอาหารที่มีขวนภายในเหือนของพวกเขาและถ้าเป็นไปได้นี่ให้ใส่เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกันป้องกันฝุ่นเข้ามาในเหือน
0: เจ้านอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการกินอาหารให้เพียงพออีกอินทวรโดยเฉพาะก็แม่นการดื่มน้ำให้สะอาดให้หลายก็จะช่วยขับถ่ายสิ่งเศษเลือดออกจากทางกายและก็เฮ็ดให้เหงื่อเมือกอยู่ในทางเดินหายใจของพวกเขามีความซุ่มซื่นกินอาหารที่ว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือเรื่องของการกินผักกินมากมายที่มีวิตามิน C E A และโอเมก้า3เพื่อว่าช่วยหลุดพรในเรื่องของการอักเสบภายในทางกายพร้อมกันนี้ท่านพวกเขาก็ควรจะล้างตาและอนามัยดังถ้าหากว่ารู้สึกว่ามีอาการที่ว่าเคืองหรือว่าให้ใส่น้ำเกลือบริสุทธิ์นี่แหละล้างดังก็จะใส่น้ำยาล้างตาเพื่อแก้อาการเคืองตาอันนี้พวกเขาก็สามารถเฮ็ดได้เช่นเดียวกันอินทวร
1: เจ้าฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพให้มีความปลอดภัยพวกเขาก็ช่วยกันปฏิบัติตามหลักการง่ายๆที่ทางรายการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศได้นำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซืนกับเพลงฮ้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงก็มารับฟังเนื้อในจากรายการของพวกเขาไหลยะต่อไป

0: โอ้มื้อนี้ท้องฟ้าแจ้งแดดกะกะกะสิเอาขี้เหี้ยออกมาจูดก่อน
1: บ่ได้บ่ได้ป้ามีจะฮู้บ่การจูดและทิ่มขี้เหี้ยสาสายโดยบ่มีการป้องกันและถูกต้องตามหลักวิชาการจะเกิดผลกระทบให้แห้งต่อสุขภาพของคนสัตว์และทำลายระบบนิเวศของธรรมชาติใด
0: แม่นว่ะแล้วเฮาสิกำจัดขี้เหงื่อได้แนวใดล่ะ
1: มานี่ขอสิเว้าให้ฟังก่อนอื่นเฮาต้องได้แยกขี้เหงื่อออกเป็น4ประเภทดังนี้ขี้เหงื่อย่อยสลายแม่นขี้เหงื่อที่เน่าเปื่อยไว้และใช้เวลาบ่ดลในการย่อยสลายเป็นต้นเศษอาหารเศษผักเศษหมากไม้ใบไม้และเศษขี้สัตว์ขี้เหงื่อประเภทนี้สามารถนำมาเฮ็ดปุ๋ยได้ขี้เหงื่อที่ผลิตขึ้นใหม่ได้เมนขี้เหงื่อประเภทบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถเอามานำใช้ขึ้นใหม่ผลิตขึ้นใหม่หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นต้นแก้วเจี้ยกระป๋องเครื่องดื่มเศษพลาสติกบางประเภทขี้เหงื่อทั่วไปเมนบ่สามารถนำใช้ใหม่ได้และบ่คุ้มค่าในการใช้เพื่อผลิตขึ้นใหม่เช่นเศษพลาสติกถุงยางใส่อาหารท่อดูดกับโฟมและอื่นๆขี้เหงื่ออันตรายแม้นวัตถุเคมีหรือสิ่งใดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมและบ่สามารถนำมาใช้ได้อีกบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟเก่าแก้วใส่สารเคมีตุกน้ำมันเก่าดอกไฟกระป๋องยาฆ่าศัตรูพืชและขี้เหงื่อจากคุณหมอเมื่อพวกเขาแยกแล้วเอาใส่ถุงคักแน่จึงเอาไปทิ่มไว้เป็นบอนเพื่อให้องค์การพัฒนาและบริหารตัวเมืองเพิ่นมาเก็บเมียนเด้อป้ามี
0: โอ้ยหูแบบนี้ข่อยสิบ่จูดและบ่ทิ่มขี้เหงื่อซาซายอีกแล้ว
2: แม่นๆป้ามีลุงสีอยู่โรงเรียนหลานก็สอนให้มีการคัดแยกขี้เหงื่อสร้างธนาคารขี้เหงื่อเพื่อลดพรขี้เหงื่อแต่ต้นทางและห้ามจุดขี้เหงื่อซาซายเพิ่นสิปรับใหม่ได้ดาวใดเปลี่ยนสีย ามเ
0: ช้าต้องแสงสุรีอย่าลืมรักชีวิตรักสิ่งแวดล้อมห้ามจูดและทิ่มขี้เหงื่อสะสายด้วยความห่วงใยจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม

0: ช่วยกันป้องกันแก้ไขและมีส่วนร่วมในการลดพ้นปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของคนและชีวนานาพันธุ์ด้วยคำควรของวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่า
1: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่น
2: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่อ้อมตัวเราสิ่งที่มีชีวิตและบ่มีชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นป่าไม้แม่น้ำภูเขาอากาศดินสัตว์น้ำสัตว์ป่าและอื่นสิ่งเหล่านี้มนุษย์เราเป็นผู้สร้างขึ้นเช่นว่าอาคารบ้านเรือนถนนหนทางวัฒนธรรมเหตุของประเพณีและสิ่งเหล่านี้เอิ้นว่าสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าเราบ่ฮู้จักรักษาย่อมมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนเฮาทางทางกงและทางอ้อมอีกได้ทวน
3: แม่นแล้วด้วยเหตุนี้ท่านรัฐบาลเพิ่นจึงได้กำหนดนิติกรรมออกมากฎหมายเนาะนั่นก็คือมันเป็นกฎหมายเพื่อว่าเป็นบอนอิงอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติดังนั้นท่านจะให้ทานได้รับฟังกฎหมายว่าโดยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับปรับปรุงเนาะมื้อนี้จะนำเสนออยู่ในมาตราที่1เนาะนั่นก็คือมีกฎหมายฉบับนี้เพิ่นได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองการปกปักรักษาการบูรณะพื้นฟื้นฟูเนาะและก็การกวาดกะสิ่งแวดล้อมเพื่อว่าหลุดพ้นผลกระทบและควบคุมมลพิษที่ว่าเกิดขึ้นหรือว่าได้เกิดขึ้นแล้วด้วยการกระทำของมนุษย์หรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติอันนี้ในใส่หับประกันให้สิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมชาติท่านมีความสมดุลมีคุณภาพดีการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพชีวิตและคุณภาพของคนสัตว์พืชดีขึ้นหลุดพ้นสภาพโลกร้อนสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติตามทิศสีเขียวและยืนยง
2: เอาที่ทาวรได้นำเสนอผ่านไปนั้นก็แม่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมเว้าถึงมาตรา1จุดประสงค์ในการสร้างกฎหมายฉบับนี้ในโอกาสหน้าจะนำเสนอให้ท่านได้ฮู้มาตราอื่นของกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยากฮู้รายละเอียดอย่าลืมติดตามได้มื้อหน้ารายการของพวกเราจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเติมมาตรา2
3: เจ้าแม่นแล้วและปัจจุบันนี้ท่านสภาพดินฟ้าอากาศเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปฝนต้นหนาวฝุ่น PM 2.5 อันนี้ก็ถือว่ามีขนาดน้อยสามารถซึมลึกเข้าสู่ร่างกายเข้าปอดเข้าดังอันนี้ก็เป็นสาเหตุเกิดเป็นพยาธิอักเสบปอดเป็นพยาธิฮอบฮืดและก็มีความเสี่ยงกลายเป็นพยาธิมะเร็งได้ได้อินทวร
2: เจ้าฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวก่อนออกจากเรือนทุกครั้งต้องใส่ผ้าอัดปากอัดดังเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5
3: อันทั้งหมดนั้นก็แม่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะและก็การป้องกันฝุ่น PM 2.5 นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องได้เอาใจใส่นำกันเพื่อเฮ็ดให้ได้เนาะให้โลกพวกเราก็คือประเทศพวกเรานี่แหละปราศจากฝุ่น PM 2.5 นับมือนับลดน้อยถอยลงเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของคนเราให้แข็งแรงและสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆให้มีความยืนยงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราหมดทุกคนจะต้องได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติและก็พร้อมกันเฮ็ดอย่างจริงจัง
2: เจ้าก่อนจากลากันมื้อนี้ขอฝากคำขวัญที่ว่าคนฮู้ฮักอนามัยคนฮู้ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพบพอกันวันจันทร์หน้าเวลา 9:30 น. หา 10:00 น.ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
3: ์สำหรับมื้อนี้ฮั่นเวลาในรายการกาแมนใกล้จะหมดแล้วจะให้ทานใดเบิกบานมื้อซืนกับเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการทั้งซองทาวรอินทาซ่อนพร้อมด้วย
2: อินทวรวงจันดีลาท่านผู้ฟังและผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี
3: ้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสนอผ่านฟังข่าวต้นสมงกองผสมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายไปด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้ได้เพิ่มใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและหักสาเดิม3มาตราเพื่อให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุมสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านสุนันทาจุลลมณีสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่13แขวงสวรรณเขตประกอบคำเห็นใส่มาตรา19เกี่ยวกับการบรรจุเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเสนอให้พิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุใส่ภาชนะหรือตุกที่เป็นพลาสติกและมาตรา39สถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า
3: อยู่ในมาตราที่19เกี่ยวกับการบรรจุสำหรับการบรรจุเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยเฉพาะแม่นประชาชนที่ผลิตและก็จำหน่ายเองอยากให้ทางกองเลขาของพวกเรานี้พิจารณาเกี่ยวกับภาชนะบรรจุให้มันละเอียดเพื่อรับประกันสุขอนามัยและก็ความปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นต้นแม่นการบรรจุใส่ในกระตุกเนาะที่กำหนดในกฎหมายฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกระตุกกระแม่นเป็นกระตุกอย่างเนาะที่เป็นพลาสติกในจุดนี้อยากให้กำหนดละเอียดว่ากระตุกนี้เป็นประเภทใดที่สามารถบรรจุได้เพราะว่าส่วนใหญ่ฮะกระตุกอย่างพลาสติกนี้ส่วนหลายก็แม่นบ่อยากอนุญาตเนาะแต่ในระบบสากลนี้ส่วนหลายเพิ่นก็นิยมใช้ละแม่นเป็นประเภทขวดแก้วเนาะขวดดินเผาไห้จากดินเผากระป๋องที่เป็นแตเลตดังนั้นเราอยากให้หลีกเลี่ยงแท้ๆเกี่ยวกับการใช้กระตุกอย่างที่เป็นพลาสติกครับจุดที่2เนาะในมาตราที่39เกี่ยวกับสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านอกจากสถานที่บันเทิงตามที่ได้กำหนดในมาตราที่39นี้แล้วเสนอพิจารณาเพิ่มเติมห้างอาหารและก็ห้างขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าพอในความเป็นจริงแล้วบรรดาห้างเหล่านี้ก็แม่นให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนาะถ้าพมหาบ่กำหนดใส่อยู่ในกฎหมายบรรดาห้างดังกล่าวนี่ก็จะกลายเป็นห้างที่ผิดกฎหมายดังนั้นเสนอให้กำหนดห้างอาหารและก็ห้างขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าใส่ในมาตรานี้ตึง
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่ในสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าซึ่งการประกอบคำเห็นส่วนใหญ่แม่นเป็นไปตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเผยห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวบัดหลังท้องเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดี คอลาลินหมอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือยายแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
6: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: Hãy vào viện chân sầu sau đỡ gia phao và hãy vào viện chân sầu sau đỡ gia phao và mẫn chỉ cù bật nà bậc tèn sang đọc nuôi bài สุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พุงแม่ป้าเอาอาทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับโคสุกเบาไทยคนเก่าคนเดิมหน้าตามมุงเวลาที่นัดหมายกันที่10โมงถึง11โมง1ชั่วโมงเนาะอยู่กับบทเพลงมวลๆอยู่กับสาระดีๆต่อสุขภาพสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพความงามและการหับสร้างแบรนด์สินค้ารายการพวกเฮาได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวนะพร้อมทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจทั้งแบรนด์สบู่เจ๊จอยเด้อนะเข้าอุปถัมภ์รายการขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านทพันโมบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเด้อทั้ง2ห้านเพิ่นอยู่ทั้งเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนเพิงน้ำสู้ความสุขสู้ที่จะมาเกิดในเกียรติฐานผู้สมใส่ขอบใจแบรนด์ขับเปียกแซบสองแอนโนในสองศูนย์ยากาศขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราล้วงพะบังขอบใจห้านขายยาแม่ยักโอแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายยาหม่องลองลิสอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวางเด้ออยู่ดีมีแฮงน่าสุขสบายจิตสบายใจเบิกบานหมดสื่นเมื่อได้ติดตามรายการลองลิสต์ของเฮาเปิดเพลงมวลๆเอาใจ FC แฟนรายการมื้อนี้ไล่สดเด้อทั้ง2ภาคส่วนเลยทั้งอนาโคสุกนึงก็ไล่ให้กันเด้Facebook โคสุกเพิ่นก็ปู้ไล่คือกันแต่ทั้งเพจแห่งซ่านลาวนี่ประจำอยู่แล้วล่ะเนาะประจำติดตามทาง Facebook ได้นะพิมพ์ไปที่ลาวเนชั่นแนลเรดิโอเด้อเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในปัจจุบันนี้มันทำการออกอากาศสดนะฟังด้วยวิทยุก็เป็นคลื่นความถี่103มันบีดไปแอดบีดไปจอดจักหน่อยได้ยินเสียงก็จอดฟังไปซะก่อนอย่าเฝ้าเลือนผ่านอย่าเฝ้าบิดหนีอย่าเฝ้าไปมอดนะจะได้มีเพลงฟังมวนๆให้ฟังก่อนนะแล้วก็ติดตามทั้งเพจพวกเฮานำสนใจอาหารเสริมกาฝากเบอร์โทรไว้ในกล่องคอมเมนต์เด้อหรือว่าจะติดต่อโดยตรงหาห้องการพวกเฮาเลยก็ได้เนาะที่เบอร์020-9829-4228นี่เป็นเบอร์ WhatsApp นำดอมนะแล้วก็โทรเลยอยากได้อาหารเสริมเมื่อเช้านี้ก็แม่นขอบใจทั้งลูกค้าอยู่หลวงอำทาเด้อนะหลวงอำทาโอ้ยเพิ่นติดต่อมาเมื่อเช้านี้ว่าอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาโทรเข้ามาที่ WhatsApp โคซกคือว่าเป็นผู้ใดว่าสันโอ้ยสาวฟองสมุทรสบายดีสาวฟองสมุทรเด้อที่ติดตามรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะรายการลองลิสต์พวกเฮาในปัจจุบันนี้พี่น้องหลวงน้ำทาบ้านนาเตียโอ้สบายดีบ้านนาเตียบ้านนาเตยสะดอกบ่แม่นบ้านบ้านนาเตียบ้านนาเตยอาหารเสริมบำรุงสายตา2กล่องแล้วพนักงานโทรหาเสร็จหาเด้อปลายทางผู้แหละเนาะประมาณจักมือหนึ่งสองมือก็ฮอดเนาะหลวงอำทาบดลปันใดเด้อขอบใจที่ว่ามาเปิดให้แต่เศร้าวันนี้ก็ขอให้สุขภาพทางดวงตาของสาวฟ้องสมุทรพันเบิ่งแจงมองไก่อันนี้เรื่องว่าเรื่องดวงตานี่มันก็สำคัญแหละผู้ใดก็ได้นี่คันตาเบิ่งบ่เห็นนี่ก็ยากในการสัญจรคือว่าเลยเนาะไม่แต่ข้างตารถถ้ามันตาบ่แจ้งกลางค่ำกลางคืนนี่ก็บ่สร้างสิขับคือกันรถก็ได้กับแปลงกระเซ็กกระเปลี่ยนในดอกตากระไดก็คือกับพ้นที่ก็บำรุงรักษามันน้ำแดงเนาะโอ้สบายดีท่านบุญน้ำเมือนสุพลไอพีเพิ่งมาติดตามพันบอกว่าสบายดีอิตาโคสุกน้องสายโคสุกเสียงมหาเสน่ห์มาทันพาดขอบใจไอพีเด้อท่านบุญน้ำนะอดีตข้าราชการที่บำนาญแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพนักงานราชการพวกเฮาที่บำนาญกระติดตามรายการเป็นประจำสบายดีตุ้ดจอยเวียงสมอันนี้ก็อดีตหมอลำเก่าตะกี้เพิ่นเป็นคณะหมอลำซิ่งเนี่ยตุ้ดจอยถามข่าวข่าวไปพ่อธรรมดาท่าเต้นท่าฟ้อนไปเบิ่งตัวจริงเสียงจริงลำก็เป็นห้องเพลงกระมวลอันนี้มันพักส่วนทั้งผู้สาวขาเลาะเนาะเลาะเที่ยวได้มีเงินมีคำก็เลาะเที่ยวเอากำไรชีวิตบริษัทเบาไทยเอ้ยอายุ6-70ปีแล้ว ก็เป็นเลาะนะ และการพักส่วนที่อยากอุปถัมภ์รายการลองที่พวกเราก็ยังยินดีต้อนรับอยู่เด้อยังยินดีต้อนรับอยู่เนาะมีบริษัทมีห้างขายเครื่องมีจิตการต่างๆเนาะก็เข้ามาได้นะอยากให้ทั้งรายการลองที่พวกเรานี่สร้างเป็นสปอร์ตไทยได้บ่เนาะอยากให้โคซกเปาไทยนี่พันขยายเรียกงานธุรกิจทางห้างเฮาได้บ่ทางฟาร์มบ่ที่เป็นเกษตรกรหรือว่าอีหยังก็ตามสร้างดอกนะที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะเรื่องของสุขภาพต่างๆนะก็แม่นมาเลยเด้นะเรื่องการค้าการขายห้างห้านก็ยินดีทางรายการพวกเรายังรับอยู่เด้อรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะเมื่อวานนี้กับมิตรรายการทั้งเมืองปักสันเพิ่นก็เซตเขามาบอกว่าให้กีตาร์โคชุกนี่เว้าให้ดีเด้อว่าสัตว์ภาคส่วนใดที่ว่าไปขายเครื่องไปกลางโต๊ะกลางเต้นอยู่บุญช่วงเหือทั้งเมืองปักสันในวันที่26เดือน10ในมื้ออื่นมื้อหือนี่แหละมันบอกว่าขี้หยอกขี้เหยื่อนี่เก็บเมียนให้ได้เด้อว่าสัตว์ห้ามเด็ดขาดอย่าชุถิ่มลงน้ําคลองว่าซั่นเด้บ่จะเป็นทั้งผู้ประกอบการหรือที่เป็นนักท่องเที่ยวก็แล้วแต่การกินการดื่มให้มีระเบียบในการรักษาความสะอาดว่าสักก็แม่นท่านแล้วเนาะบ่ได้เป็นทั้งเมืองปากสันอยู่เขตแขวงใดกะยามันก็ต้องได้รักษาความสะอาดนํากันมันจึงค่อยสิมีความสวยสดงดงามให้แก่นักท่องเที่ยวแขกต่างดาวเท่าต่างเฮือนมาสายมาแต่เช้าซะก่อนฮับซะก่อนได้มีรายการพอได้มานพอได้กินเฟอตนสวยสบายดีโอ้ยสายรถไปซ้ํากดมาใหม่เด้อบ่ได้ตัดสายให้แต่ว่ากดแล้วมันตัดเองเนาะมาใหม่มีรายการเฮาที่เบอร์0305787052 5787052น่ามาแล้วท่าจะหน่อย1 2ปั๊บได้แล้วสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีอ้าย
1: สบายดีโคชกวงมวลชนหัว
0: โอ้สบายดีอ้ายอันน่ะสายสนผู้ชายแท้บ่มีขี้หินแฮแก้ม
1: แม
0: ่ค่อยมักหยอกแล้วเพราะแม่ฮักแม่เพลงแต่คนโอ้ยคนตลกเนาะแม่บ่เป็นเด้อแม่ว่าลูกชายว่าหยอกบ่เป็นเด้อซั่นผู้สาวนะเตยเจ้าแม่และหลวงอำทาเพิ่นโทรมาเมื่อกี้นี่เด้เจ้าโดยสาวนัดเตยเจ้าได้ได้อายได้เพลงอย่างไร
1: ขอฝากใจไว
0: ้สำ
1: เหน
0: ือ
1: ขอฝากใจไว้สำเหนือ
0: เพลงใหม่เนาะได้ท่านสมสะอาดประจำการเมื่อนี้เจ้ามาอ่านอันน่ะคอมเมนต์แห้งใจจาก Facebook กันน้ำแดดจักหน่อยสบายดีท่านบุญนำหมื่นสุพลเด้อสบายดีไอ้เบาโคซกเสียงเสน่ห์มื้อนี้อ้ายบ่ได้ขอเพลงดอกน้องซ้ายสิฮู้เพลงที่อ้ายมักแม่นหยังเด้อได้น้องจัดไทยดอกเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนจ้าเอาสายคำมาเติมเจ้าจ้าสบายดีสบายดีพอตุภูมิแขววังจ้าอยู่ดีมีแฮงนะพ่อเนาะได้เพลงอย่างพ
1: ่อมวนซีนบ้านเฮาม
0: วนแท้นะบ้านเฮานี่เอ้ยหั่นวะจ้ามวนซีนบ้านเฮาเจ้าเจ้าเจ้า
1: สาย
0: เจ้าเจ้าขอบใจพ่อโอ้ยอยู่ดีมีแหงนะพ่อแม่ทุกคนเด้อทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นที่ติดตามรายการของโฆษกเบาไทยทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผู้ที่มักฟังวิทยุผู้ที่มักเบิ่ง Facebook นะภาคส่วนหนึ่งก็เป็นขับรถไปนำฟังข่าวข่าวไปนำฟังเพลงนะฟังเพลงหลายคลื่นหลายสถานีแต่ว่าก็ฝากไว้นำเนกับคลื่นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเฮานะกับรายการล่องเลดเดอร์ขอมาได้เพลงเดี๋ยวจัดให้เนาะไปฟังเพลงกันบัดนี้ก็ได้นะล้มกันดนเติบเปิดประมาณกลางแล้วแล้วก็ฟ้อนกันแล้วบัดนี้ก็ได้สาวบ่อแก้วนะสาวแสงดาวีมอบให้ก่อนเพลงนี้ม่วนๆกันจ้ะ

ว่าจะเป็นสาวบ่อแก้วดอกคิดทอดสาวบ่อนางงัวกับบ่อแหงแต่ละมือก็ได้สบายดีสาวบ่อนางงัวเด้อเฮ็ดหยังอยู่เนาะบ่อนางงัวว่าซั่นคือสิงัวหลายบ่ซั่นเนาะเอายาวกันต่อพี่ครับ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี้แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงบุญช่วงเฮือนะทางอาจารย์มันก็จัดเพลงโจโจมาให้แต่ละเทือกันเลยอ่ะก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจมีรายการเฮานะเฮ็ดสิ่งใดก็ตามสร้างดอกสิกินข้าวแซ่บสินอนหลับดีสิไปใส่มาใส่ให้มันมีความเบิกบานมนต์ซื่นมีความสุขในชีวิตกับสุขภาพต้องทั้งแข็งแรงสุขภาพก็ต้องมาก่อนเนาะสิมีเงินมีทองมีเฟอร์นิเจอร์ติดใส่แขนใส่ขาใส่คอก็คือเงินทองคำเน่บุรุษ10สาบาทแขนใส่คอก็มีความสุขกับสุขภาพแข็งแรงก็ได้คันบ่แข็งแฮงเอามาแขนใส่กับบ่อยากปันใดผู้ค้าก็ดีเนาะอันใดก็ตามสร้างเมื่อได้ติดตามรายการแล้วนะรู้สึกว่าห่างกายในปัจจุบันนี้มันบ่จักสมบูรณ์ปันใดเด้อลองเล็ดพวกเฮามีอาหารเสริมไว้จำหน่ายนะเพื่อสุขภาพของมิตรรายการที่กำลังประเสริญกับปัญหาเรื่องของพยาธิโรคขาอาหารเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเฮาที่เฮาจะต้องเลือกมาดูแลร่างกายเฮาหลายๆภาคส่วนหลายๆอวัยวะมันต้องสมบูรณ์แบบและอาหารเสริมของเฮาก็มีหลายแบบมีหลายสรรพคุณบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดพรไขมันตกค้างเส้นเลือดบ่ว่าจะเป็นเรื่องของธาตุน้ำตาลในเส้นเลือดสูงมันก็ปรับให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติบางส่วนนี่ก็ขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำแต่ธรรมดามันก็อยู่ในเกณฑ์ครึ่งกลางๆนั่นแหละเนาะมันจังค่อยที่อยู่ดีมีแรงห่างกายเฮาก็ได้คําว่าเรื่องไขมันกับคํามันหลายเกินไปมันก็บ่ดีมีผลเนื่องหลายด้านภาคส่วนนี่ก็มักเจ็บหัวมัวเก้านอนบ่หลับเจ็บเส้นประสาทเจ็บหัวข้างเดียวปัญหาเรื่องของกระดูกทับเส้นปัญหาเรื่องของข้อกระดูกอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบต่างๆกับแม่นแต่แนวเดียวกันหั่นแหละเด้อมันก็มีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าได้ก็แบ่งผักก็เอิ้นว่าแบ่งผักส่วนออกนะผักส่วนนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางภาษาอังกฤษก็เป็นทรัสซีเมียเนาะแต่ว่าส่วนหลายจะเกิดขึ้นอยู่กับอัญวสนเฮาดอกนะรุ่นเล็กน้อยประมาณอยู่ที่5ปีถึง10ปลายปีเนาะมักเป็นป้างกินเลือดมักเป็นโรคเลือดจางตัวนี่เหลืองเด้เมื่อยบ่อยากกินข้าวกินน้ำมีแต่นอนอย่างเดียวคันเฮาบ่ได้เติมโลหิตเข้าไปมันก็สิบ่มีแรงก็อีตนลูกเต้าทุกทิศทุกเดือนก็ต้องได้ไปกวดไปเซ็กก็ต้องได้เติมเลือดเนาะแต่ว่าในรายการยาเดิมมีรายการเฮาอาหารเสริมจีโก้พลัสก็เปลี่ยนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีนะของทั้งโรงเรียนเฮาจำหน่ายการรับประทานก็ช่วยให้เซลล์มีเลือดแดงหลายขึ้นสร้างเซลล์ขึ้นมาสร้างให้เลือดเฮาหลายขึ้นนะบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงเส้นประสาทและสมองบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดนั่นแหละนะก็ดีในเด้อมีรายการเฮาพอพันเบิ่งส่วนผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเรื่องอาการไขมันคันว่าไขมันขึ้นหลายแล้วก็กินหยังก็บ่ได้กินซีนก็บ่ได้กินเนี่ยมันพวกแอลกอฮอล์ก็บ่ได้เด้เนาะอันนี้ก็ต้องได้คลำคำแคบแดคันกินแล้วมันมีผลเรื่องต่อสุขภาพก็เศร้านะจะไปกินนะครับไปดันทุลังกินแล้วก็เจ็บกับป่วยมาเนี่ยก็ยากลูกยากหลานบางทานนี่ก็เว้ายากเด้ลูกเต้าบอกบ่ให้ไปกินบ่ให้กินให้หยุดให้เศร้าซาเนาะมันเป็นไขมันแล้วเป็นความดันแล้วก็จะไปกินแต่ว่าบางคนนี่ก็หัวดื้อนะบ่ฟังความเด้เห็นมูกินก็ยากก็เลยว่าไปงับเพิ่นจะคำ2คำมาเฮือนก็หน้าแดงขึ้นเฮือบฮาบเฮือบฮาบเข้านะเหงื่อไข่ข้าวแตกออกเจ็บหัวทิศนึงก็บ่เซานะไปกวดเพราะว่าโอ้ความดันขึ้นแล้วแดดเห็นบ่มันเป็นแต่สันระบบอะไรก็ได้เฮาต้องได้ดูแลตัวเองนะกับการกินอาหารเสริมจีโก้พลัสเด้อเอาไว้ในหัวบนนอนหันก่อนนอนก็กินไว้ดีแล้วเออพอพันและสอบถามเพิ่มเติมเติมนะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริม GIGO PLUS นะโคชก็กินเป็นประจำคือกันบ่จะเป็นเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาก็กินนะกินถือว่าเว้นวรรคนะมื้อละแคปซูลแคปซูลไปบ่ให้มันขาดนะเพื่อให้ร่างกายเฮามันมีสุขภาพที่แข็งแรงปกตินะเดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าปีไหนก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติบ่ว่าปีนี้
แข็งแรงดีปีหน้าปฏิสุดโทมลงมันบ่แม่นได้ให้มันเสมอต้นเสมอปลายเนาะมันจึงค่อยสิแม่นการดูแลสุขภาพไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้แม่นฝากใจไว้อยู่ที่เมืองซำนะห้องโดยเพลงมณีวันศิลาลมอันนี้มันแต่งโดยอาจารย์สุกันมาสัตว์นะฝากใจไว้ที่เมืองซำตามคำขอจากทางอาจารย์สายสนพี่น้องทางบ้านหนองแตงเด้อขอมามวนๆกันจ้ะ

0: ียงจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแฮงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไซศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะบองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาไขมันโอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่ยักดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไว
2: ้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พอ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพอก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: รับประกันทางด้านคุณภาพน้อยพอกว่าคือมาเว้าคักแต่ละประเทศเนาะอะผ่านไป1ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกพลัสก็เข้าสู่อาหารเสริมบำรุงสายตานำเนินมีรายการเฮาพอพันสอบถามต้องการก็แม่นติดต่อที่เบอร์020-9829-4228ได้เลยเด้อทั้งห้องการพวกเฮาจะให้ข้อมูลนะเพิ่มเติมได้ก็ซวยๆกันโคศกก็ถือว่าต้องเร่งกับเวลาแดนะหลายมีรายการที่ว่าจะต้องการอยากล้มเป็นส่วนตัวกับโคศกก็ได้นอนเรื่องว่าจะกดเข้าที่หน้าไมค์ในตอนนี้ก็โทรมาโลเดอร์ส่วนเบอร์โคซกนพพันสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมแมนเบอร์ที่020-5838-9850เด้อ5888-9850เป็น WhatsApp แล้วก็แชทเข้ามาล้มกันเบิ่งคันอย่างแรกก็โคซกก็จะจัดส่งให้นะก็

ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาอ้อมเลยเด้ภูเขามีป่าไม้เขียวงามอุ้มทุ่มไปน่ามีเมฆหมอกสลัวในยามเช้าอากาศเย็นสวยสวยในยามหนาวนี่ขันหนาวแห้งๆกันน้ำจนก้ามผิดมีรายการทั้งแข่งทั้งใส่แข่งหอพันเมืองซ้ำเหนือก็ถือว่าตามข้อมูลต่างๆนี่ได้อ่านมานี่ที่ตั้งเพิ่นนี่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลนี่1,200เมตรพุ่นได้มีรายการเฮาเนาะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีนี่ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องภูมิประเทศต่างภูมิสันฐานอยู่ที่เมืองซ้ำนะแล้วก็ยังมีเขาเอิ้นว่ามีกาบก่อนแล้วก็มีคำพยาซ้ำเหนือนี่เป็นหน่วยแก้วนี่แววมณีโอ้สวยเด่นพอดีนะเห็นบอกอยู่ในเพลงก็ว่าซ้ำเหนือนี่เป็นหน่วยแก้วมันบ่แม่นหน่วยเล็กเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ซั่นเด้นะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นก็เว้ากันก็ถือว่าแสดงความดีใจนำนะหักแพงคิดฮอดคิดถึงเด้อมีรายการทั้งแขวงหอพันเบิร์ดสุภูสุคนเนาะก็มีเศรษฐกิจดีเขตนั้นก็ถือว่าทั้งพื้นบ้านพวกเฮาทั้งเขตนั่นก็แม่นอยากทักท้อใหม่แล้วเนาะตำหูกทักท้อใหม่ส่วนหลายก็แม่นเรื่องของผ้าใหม่พื้นแพรวาต่างๆแบบสีมือประณีตเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักๆเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแขวงหอพันพวกเฮาอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมอยากไปเที่ยวก็ไปได้ในมีรายการเฮานอนสิไปทางยนต์ก็ได้ทางรถไฟก็ดีหรือว่าสิไปทางรถทางรถส่วนตัวก็ได้ดอกนะระยะทางนี่ก็เดินทางนี่ก็จากนครหลวงเวียงจันทน์ไปฮอดพุ่นนี่ก็ห้วยก็ไกลเติบได้นอนมีรายการเฮาก็700ปลายกิโลเมตรพุ่นแล้วก็สิขึ้นไปขับรถไปทางนะหลวงเฮาบางขึ้นไปทางผ่านภูคูนก็ได้ขึ้นพุ่นก็ได้เคยไปมาแล้วนะโคสกก็ได้เคยไปเคยมาแต่ว่าไปโดนแล้วแหละยามนี้ก็เส้นทางก็คือสิดีแล้วแหละเนาะก็ถามข่าวบอกเราเกาซิปติดต่อกันเข้ามาข้อมูลต่างๆอะไรที่บกคักบ่แน่คันว่าโอ้มันแม่นแท้แหละบักคักและทางดีแล้วแหละยามนี้ก็บ่พอได้ไปเที่ยวกันอยู่ดอกเขตนั่นก็ได้เพราะว่าพิกัดการท่องเที่ยวนี่ก็แม่นทําคือเอิ้นว่าเป็นบ่อนสถานที่นักปฏิวัตินะเป็นเขตวิลสนก็ว่าแม่นนะเป็นดินแดนแห่งการต่อสู้นะทั้งแข่งหอพันพวกเฮาก็คือทําเวียงไสเด้นะอันนี้ก็คือไปเที่ยวเบิ่งนะพาลูกพาหลานไปเที่ยวเบิ่งเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆสมัยประเทศชาติกอบกู้เอาเอกราชเดนมาร์กตะกี้ก็ได้นะเข้าสู่เครื่องอาหารเสริมกันต่อเกี่ยวกับอาหารเสริมบำรุงสายตากันนะเนาะปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตายาวนะสายตาต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนเบิ่งแล้วโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนนะอาการคันตาแสบตาอาการน้ำตาไหลซึมตลอดเวลาเลยนะโบแมนว่าให้ว่าห้องว่าลูกเมียทิมโบแมนว่าให้โบห้องว่าแฟนปะโบแมนอันนี้น้ำตามันตั้งไหลซึมตลอดดอกนะมันซึมมันถึกแดดถึกลมถึกอย่างพัดผ่านและกระแสบกระคันกระเครื่องอาการนี้เป็นการอักเสบนะบางพักส่วนนี่ก็แมนคันยอกยอกแยกแยกเดือดสีอยู่ตลอดเวลาเลยนะบางครั้งส่วนนี่ก็ตื่นเศร้ามันแล้วก็ขี้ตาเต็มเลยอันนี้บัดคำเด้อนะอันนี้ก็ถือว่าโบได้ไปตากฝุ่นตากอย่างดอกตื่นเศร้ามามีขี้ตาออกมาเป็นสีขาวๆนี่เป็นขี้ตาอักเสบเด้อบิลเลการ์เฮาเด้อสังเกตได้คันว่ามันเป็นขี้ตาเป็นสีเหลืองๆแดงๆปนๆกันไปจับเบือนเป็นซ่าๆอะไรมันเป็นไปมื้นตาขี้ฝุ่นมาละอันนั้นเนาะเบือนเศร้ามามันจะมีการขับเคลื่อนเลือนออกมาเองมันอัตโนมัตินะจะได้กายาบิลเลการ์เฮาการดูแลรักษาดวงตาฝากไว้ที่อาหารเสริมซื้อว่าโคลารินพาสเดอร์มีคำตอบให้เนาะผักซอนหนึ่งก็เป็นมาโดนแล้วเป็นตาต้อเนื้อเฮ็ดได้อาจารย์มาแสดงต้อเนื้อต้อกระจกอุ่นในตามันเสื่อมหน้าตาต้อหินต้อลุ่มหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ย้อนว่ามันเฮานี่ขาดความเอาใจใส่ย้อนการขาดอาการเซ็กการเซ็กกวดประจำเดือนประจำปีก็ปล่อยปะละลายปล่อยไปตามเปลี่ยนตามเกิดมันที่เป็นเดือกระย่ามันทบไอเสร็จเนาะมาสุดท้ายมาโอ้ตาต่อเนื้อมันก็คือเครื่องบวมไปแล้วเนาะมันก็คอยคืบคอยคานไปปกตาดำหันนะอันตรายเด้อมีรายการเฮาเบิ่งเบิ่งได้คันเฮาบ่ดูแลบ่ปิ่นปัวเนี่ยอาจจะสูญเสียดวงตาไปก่อนไว้อันควรนะก็ล้มกับพี่กับน้องล้มกับนกกับหลานเป็นตาก็ไปกวดกับไปกวดเป็นตาสิดูแลรักษาแนวใดก็เบิ่งเบิ่งกันนะเพราะว่ายันดวงตาเฮานี่มันสิใส่งานบ่ได้ก่อนแม่งควรหั่นดอกนะอายุยังหนุ่มน้อยอยู่แต่ว่าสายตานี่ไปแล้วบ่เห็นละนะอันนี้ก็บ่ได้ให้มันอยู่กับอายุเฮาจนเฒ่าจนแก่ให้มันเบิ่งเห็นสุขภาพทางดวงตาก็ได้กินอาหารเสริมใส่มีรายการเฮาเด้อพอพันสอบถามที่เบอร์020 9829 4228 9829 4228

กดสั่งซื้อได้เลยเด้อพวกเฮาฝากฟรีทั่วประเทศนะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้ม่วนแท้บ้านเฮานะศิลปินสาวสวยหุ่นเซ็กซี่อมตะนิรันดร์การเสียงดีสีบุมิตกสาวติงน้อยพลอยไพรินผลงานการแต่งจากอาจารย์บุญมากสีทองดำเหย้ากันเพลงนี้เจ้า

่อยากจากไปที่ได้เมื่อแล้วได้มีรายการเลยเวลามันเปิดปลายก้นอยู่เนาะกำลังมวนกำลังฟอนลำวงดีๆเปิดเวลาเปิดเบิดแล้วเป็นรายการเลย1ชั่วโมงกับบริดลดอกน้อกับการเปิดเพลงกับการให้ข้อมูลต่างๆกับสปอร์ตต่างๆกับผู้อุปถัมภ์รายการเออขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าน้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทุกเพศทุกวัยยามวสนอนุสนปัญญาสนสาธุสนทุกๆทานนะจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะปีใหม่ฟ้าใหม่มีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาเด้ออันใดอันเก่าๆก็ปล่อยมันไหลไปตามน้ำเนาะอันใดบ่ดีก็ปล่อยไปพญาติโลคะก็มันไปตามปีเก่าปีใหม่ก็เอาแต่แนวดีๆเข้ามาปีใหม่ก็เอาแต่สุขภาพดีๆเข้ามาอันใดบ่คักบ่แน่ก็ปล่อยมันไปเนาะจังได๋ก็ฮอดบุญออกพรรษาแล้วเด้อมีรายการเฮาก็สิมีการลอยกระทงกันไปเนาะเฮ็ดตามฮีดตามคองฮีด12คอง14เนาะเฮ็ดตามพุทธศาสนาเพิ่นบอกสอนแนวใดมันดีจากจิตจากใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจำกัดแต่เพียงผู้เดียวนะเพื่อมีรายการทั่วประเทศทุกๆท่านเลยเด้อมื้อนี้มาอุทัยแล้วก็ทานสมสะอาดนะจะได้อำลาพาจากมีรายการไปสะก่อนจะปิดท้ายอีก1บทเพลงให้เด้อมีรายการเฮาปิดท้ายอีก1บทเพลงให้ตามคำขอนะหลังจากเพลงนี้ฝากใจบ่ทั้งอาจารย์สมเอาเพลงอย่างน้อเบิ่งก่อนมีแล้วนะเดี๋ยวคงเข้ามาจะจัดให้แล้วก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมนะเดี๋ยวสินค้าฮอดแล้วอย่าลืมโทรเข้ามาหารายการเบาไทยน้ำเด้อออกจากนี้แล้วไปพ้อกันอยู่ที่สถานีโทรภาพปกสกันต่อเนาะเวลา 2:30 น. 5:40 น. ตรงเด้ออยู่กับโคศกบอยคือเก่าเพลงนี้ปิดท้ายรายการให้เนาะห้องอ้ายสิตายว่านะศิลปินบุญเกิดนูฮวงและสาวสวยหุ่นเซ็กซี่นาลินอินสอนเหย้ากันเลยเจ้าวันนี้เบาไทยพร้อมด้วยทานสวัสดีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต้นสมงการบรรจุเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสิทธิ์พันธะของพลเมืองเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและความเข้มขุ่นของเหล้าแม่นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิเสพในตอนเสาร์มื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านนางสวยเพชรทองสมบัติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่8แปลงหัวพันประกอบความเห็นใส่มาตรา6สิทธิพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและมาตรา17การผลิตเสนอให้กำหนดเติมเกี่ยวกับความเข้มขุ่นหรือความปุ๊กของเราม
3: าตราที่6เนาะสิทธิพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามคำจ่อจิ่มของท่านประธานในวรรคที่3เขียนว่าพลเมืองทุกคนปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ครับซึ่งผู้ขับขี่ยานพาหนะและนำใส่คนจักรนักต้องบ่ดื่มและบ่ให้มีความเข้มขุ่นของธาตุเหล้าในลมหายใจในเลือดและในปัสสาวะหรือระดับความเข้มขุ่นของธาตุเหล้าเป็นศูนย์การกำหนดแนวนี้เนาะตามทัศนะของข้าพเจ้าแม่นเห็นดีที่สุดเห็นว่ามันสอดคล้องและก็เหมาะสมแล้วหลักการกำหนดแนวนี้จะเฮ็ดให้ลดพรต่อการดื่มและสุขภาพของคนละเมืองก็จะดีขึ้นการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงแน่นอนการจัดตั้งปฏิบัติในเบื้องต้นอาจจะปฏิบัติได้ยากแต่พวกเฮาก็ต้องได้ตัดสินใจเนาะร่วมมือกันถ้าจะกำหนดเป็นอัตราส่วนความเข้มขุ่นของธาตุเหล้าเท่าใดหรือว่าจะเป็น 0.01 หรือว่า 0.05 ส่วนห้อยเนาะจึงจะขับขี่ยานพาหนะใดยานได้ว่าจะมี2วางในการจัดตั้งปฏิบัติจุดที่2มาตรา17การผลิตและเฮาสามารถกำหนดดื่มได้บ่ว่าการผลิตเหล้าความเข้มขุ่นหรือว่าความปุ๊กของเหล้านี่บ่ให้เกินเท่าใดเปอร์เซ็นต์เนาะหรือว่าบ่ให้เกินเท่าใดองศาจะเป็นบ่ให้เกินประมาณ35องศาบ่เพราะว่าบางท้องถิ่นนี่แม่นการผลิตเหล้านี่มันปุ๊กสมควรฮอด50
2: สำหรับทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้เพิ่มใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและหักษาเดิม3มาตรานักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวบัลลังก์ทองเกี่ยงคำส่วนนี้อ่านรายการอค MOIC สื่อสาร
4: รายการอค MOIC สื่อสารราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานแม่นบ่มาห่วงกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาสมไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆท่านสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตท่านเอง
5: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยสาดลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

บายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่กินฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสารพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. 12:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ออกอากาศผ่านทางหน้า Facebook ออนไลน์กับเพจของรายการเฮาเนาะ MOIC สื่อสารที่มีการกดแชร์หรือว่าแบ่งปันมาจากทางเพจ Facebook ของวสล.หรือว่าลาว National Radio ณตอนนี้เป็นเวลาที่เฮากำลังออกอากาศสดอยู่ในเลยในรายการเลยเนาะทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับฟังรับชมข้อมูลข่าวสารฟังเสียงฟิงม่วนๆผ่านรายการของพวกเฮาได้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกันได้ทาง030เนาะ5762 030 5787เนาะ052 030 5787052เกือบเปลี่ยนเบอร์โทรเนาะเกือบเปลี่ยนเบอร์โทรเกือบบ่ได้ติดต่อกันยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมและรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังก็ยังเป็นโฆษกอนุรักษ์เด้อมาว่าวาข้อมูลข่าวสารจากทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทุกๆเวียกงานของแต่ละกลุ่มเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็เป็นเกียรติที่จะจัดมอบให้มีรายการทุกท่านได้ฟังเพื่อความม่วนซื่นควบคู่กับการฟังข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการของพวกเฮาเนาะท่านอย่าลืมเข้าไปติดตามข้อมูลกันเคลื่อนไหวข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและก็ยังมีเว็บไซต์เพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เข้าไปเอาข้อมูลด้วยตัวท่านเองศึกษาข้อมูลหรือว่าอยากอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ของทางกระทรวงได้เนาะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เว็บไซต์ก็พิมพ์ง่ายๆ moic.gov.le หรือว่า moic.gov.la อยากสนใจพิเศษเกี่ยวกับเวียกงานของกรมพลังงานสมมุติว่าเนาะหรือว่าอยากฮู้เกี่ยวกับเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่แฮหรือว่าอยากฮู้เกี่ยวกับเวียกงานของทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเวียกงานเรื่องของการนโยบายหรือการค้าสากลบ่เนาะหรือว่าเวียกงานนี้แหละกรมการค้าภายในราคาสินค้าเป็นแนวใดระยะนี้มีแจ้งการเอียงไม่ไม่โบเฝ้าระวังอันใดโบเนาะก็แม่นให้ติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์นี่ก็สิมีข้อมูลที่เอิ้นว่าครบถ้วนละเอียดทั้งเรื่องของนิติกรรมกฎหมายแจ้งการต่างๆก็แม่นมีไว้อยู่ทางหน้าเว็บไซต์ของเพิ่นหัดเนาะพบกันตอนต้นรายการนี้พวกเฮาก็ได้เกี่ยมเสียงเพลงมวลๆจากแฟนรายการเมื่อวานนี้เพิ่นขอมาติดค้างกันมื้อนี้ก็ขออนุญาตมอบให้เสียงเพลงให้สดเซยแทนเมื่อวานนี้พอเวลามุดก่อนเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ผุนเพิ่นกระท่วงมาทวงมากันสั้นก่อสิมอบเป็นเสียงเพลงนี้ให้แฟนรายการเพื่อกะเกี่ยมรอท่าอาหารเที่ยงเพราะว่ากะเกี่ยมแล้วได้เนาะเวลาอาหารเที่ยงเราได้ตอนนี้ก็11โมงบางคนว่ากำลังเกี่ยมสิหับประทานแล้วบางคนก็ว่ายังท่าเวลาอีกก่อนซ้ำเวียกน้อยนึงก่อน จัดให้ตามเฮงใจคำขอเนาะทั้งแฟนรายการขอมาเพิ่นว่าอยากฟังเพลงเก่าๆเพื่อเป็นการคึดฮอดเมืองลาวประเทศลาวกับเพลงเวียงจันทร์ขวัญใจเอาจัดให้เลยตามแห่งใจคำขอหรือว่าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงใดก็สามารถคอมเมนต์มาทางหน้า Facebook เด้อถ้าท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้

0: ความปลอดภัยของทานแม่นความสำคัญอันดับหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลงติดตามและกวดกามาตรฐานสินค้าอย่างเป็นประจำเพื่อสกัดกั้นสินค้าเฮี้ยนแบบสินค้าหมดอายุสินค้าบ่ได้มาตรฐานหรือมีสารปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทานและของคนที่ทานหาก
1: ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งอย่าลืมกวดเบิ่งสลากวันหมดอายุและเครื่องหมายยั่งยืนมาตรฐานเพื่อความมั่นใจติดต่อผู้พันได้ที่021-73-2331
0: ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสาร
2: อ้าวกับหนึ่งเสียงเพลงฝากให้แฟนรายการมวนซื่นน้ำกันก็เนาะผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฮา0305787052หรือว่าท่านกำลังหับสมผ่านทางหน้า Facebook อยู่ก็พิมพ์เป็นข้อความเป็นคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นได้แฟนรายการเพิ่นว่าเมื่อกี้นี้อนุรักษ์เขาไปอ่านก็ความเพิ่นขอฟังเพลงเกี่ยวกับวันครูเดือนนี้เดือนตุลาทั้งเดือนยังเป็นเดือนของกินอายของการเฉลิมฉลองวันครูอยู่เนาะก็เอิ้นว่าเห็นความสำคัญของเพียงงานการศึกษาแน่นอนทุกสาขาอาชีพก็ล้วนแล้วแต่มีครูมีครูบาอาจารย์มีผู้สิทธิ์สอนให้ความรู้ให้วิธีการเนาะเฮาจึงได้เอาความรู้จากครูมานำไส้โตคันซั่นแล้วก็ยังถือว่าเป็นเดือนของการสรรเสริญบุญคุณของครูเนาะ7ตุลาวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีในปีนี้2026จักหน่อยเฮาให้ทีมงานเฮาซอกให้เกี่ยมเปิดให้เด้อเพลงเกี่ยวกับวันครูนี่มีหลายเพลงมีทั้งวันครูมีทั้ง7ตุลาเนาะหลายๆศิลปินหลายๆนักร้องเพิ่นก็แต่งเพลงประพันธ์เพลงขึ้นมาเพื่อเป็นการย่องยอสมเสยแล้วก็ฮู้บุญคุณครูนั่นเองเนาะจักหน่อยพวกเฮาจะจัดให้มาระยะนี้ขอเว้าข่าวสู่กันฟังกันก่อนเป็นข่าวๆจากทั้งเวียกงานของทั้งกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเมื่อเว้าถึงเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่แฮนี่ก็มีความสำคัญได้ท่านผู้ฟังอยากให้ทุกคนในสังคมหับหู้แล้วก็เข้าใจแล้วว่ามีความสำคัญคือแนวใดถึงแม้นว่าเฮานี่จะบ่ได้เป็นภาคธุรกิจบ่ได้เป็นผู้ที่เอิ้นว่าดำเนินธุรกิจอยู่ในเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่แฮโดยกงแต่ว่าเฮาฟังเป็นข้อมูลฟังเป็นความรู้เนาะซึ่งก็มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวติดตามและก็กวดกาโครงการขุดค้นแร่ธาตุอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์และก็แขวงไซสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนาะวันที่11ตุลาที่ผ่านมาทางท่านบุญยงศิลาวงศ์หัวหน้ากรมธรณีศาสตร์และบ่แฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะของเพิ่นได้มีการลงไปติดตามและก็กวดกาความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการบรรดาบริษัทขุดค้นแร่ธาตุที่ตั้งอยู่เรียบต่ำเข็มน้ำสงและก็ห้วยน้ำสาขาเขตบ้านตังนายบ้านปุงลักและจุดสุ่มทินอ่อนของเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และยังมีบ้านหนองปูนไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ผ่านการลงกฎกาตัวจริงเห็นว่าบรรดาบริษัทแม่นได้ให้ความเอาใจใส่และก็ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งขัดโดยเฉพาะก็แม่นการรักษาแหล่งน้ำส่งผลให้น้ำสายน้ำสงยังคงมีความสะอาดและก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องเนาะท่านใดที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเวียกงานกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮนี่ก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ Facebook โดยกลุ่มเพิ่นเลยเนาะพิมพ์คำว่ากลุ่มธรณีศาสตร์กลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านอกจากเวียกงานของธรณีศาสตร์และบ่แฮแล้วระยะนี้ทุกท่านเป็นการเอิ้นว่าสรุปเว้าสู่กันฟังก็ว่าแม่นเนาะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า moic.gov.la นี่แหละเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุกยู่ส่งเสริมการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นที่พวกเฮาทุกคนก็คือรัฐบาลให้ความสำคัญแม่นการเอิ้นว่านำไส้พลังงานที่มาทดแทนพลังงานน้ำมันเชื้อไฟเนาะเมื่อก่อนนี้คันเฮาขี่รถนี่ต้องเป็นรถที่เติมน้ำมันเนาะจึงออกจากเหือนได้แต่ว่าณปัจจุบันนี้เอิ้นว่าตั้งแต่ปี2026นี่มาฮอดเดือนนี้เป็นเดือนตุลาเนาะเดือนที่10แต่ว่าเป็นการสรุปเป็นสถิติข้อมูลการนำเข้ารถ น้ำมันรถเชื้อไฟเนาะขออภัยรถไฟฟ้าอาจารย์รถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นี่แหละที่รู้จักกันดีเพราะว่าเมื่อกี้นี้ว่าเรื่องราคาน้ำมันโคสุอาราคาน้ำมันเลยไปติดพันกับรถนำไส้น้ำมันเนาะหมายความว่าณปัจจุบันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสถิติการนำเข้ารถ EV หรือว่ารถไฟฟ้า8เดือนต้นปี2026ตั้งแต่ต้นปีมาเลยจนฮอด8เดือนเนาะมียอดการนำเข้ารถทั้งหมดรถไฟฟ้านี่แม่น 37,400 กว่าคันเนาะในนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยหรือว่ารถ EV เลยนี่แม่น 8,330 คันและก็ยังมีรถไฮบริดเนาะ 2,800 กว่าคันสัดส่วนที่รถที่นำใช้พลังงานใหม่แม่นกว่ำเอา 29.7 ส่วนห้อยของยอดการนำเข้าทั้งหมดก็เห็นได้ว่าหลายคนก็แม่นเริ่มในการหันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบางครอบครัวที่มีเงินไขเพิ่นก็จะมีรถทั้งสองประเภทเพื่ออย่างเพื่อว่าเดินทางในตัวเมืองนี่อาจจะใช้รถไฟฟ้านี่แหละสะดวกสบายและฮู้บ่วันทานณปัจจุบันนี้สถานีสากรถไฟฟ้าก็ขึ้นเกิดขึ้นมาหลายจุดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการตอบสนองเนาะการสากรถไฟฟ้าอยู่สถานีไฟฟ้านี่อันที่หนึ่งมันมีความปลอดภัยกว่าเนาะจากอนาคตการสักอยู่เฮือนเพราะว่ากำลังแห้งของไฟฟ้าก็อาจจะไฟฟ้าก็อาจจะเสถียรก่อนเนาะจึงเห็นให้ว่าตอบสนองได้ความต้องการว่าเมื่อก่อนนี่คันที่ซอกหาสถานีสักรถไฟฟ้านี่อยู่ไกลแน่จากเฮือนเฮาหรือบางเทือก็มีพื้นที่ที่จำกัดเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นเลยละจะเห็นได้เลยว่ามีหลายๆบริษัทเนาะที่เพิ่นมาเอื้นว่าสร้างตั้งเป็นสถานีสักรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ได้มาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นได้ถึงการหันเปลี่ยนมาสมใช้พลังงานทดแทนจากเมื่อก่อนที่นำใช้รถน้ำมันเพียงอย่างเดียวปัจจุบันนี้ก็หันมาเริ่มเป็นการนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นเนาะปัจจุบันนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นสรุปมาให้ฮู้แล้วเนาะว่าปัจจุบันสปป.ลาวนี่มีสถานีสักรถไฟฟ้าหลายกว่า200จุดทั่วประเทศเลยทุกท่านโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่โอ้ยสะดวกสบายเนาะมีทั้งนะสีฟ้าสีเขียวสีบัวเนาะแต่ละสถานีแต่ละผู้ประกอบการที่เพิ่นสร้างตั้งสถานีมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมใช้รถบ่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้แหละรถบริการรับส่งหรือว่าแท็กซี่เนาะหรือว่ารถในน้ำส่วนตัวรถขนส่งสินค้าก็เริ่มหันมาสมใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นและก็ยังมีการเปิดปัจจุบันนี้ง่ายการสักรถไฟฟ้านี่เขาสามารถสมมุติว่าโฆษกอนุรักษ์เนาะอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเรานี่โอ้อยากสักรถไฟฟ้าเขาก็สามารถดาวน์โหลดแอปของบรรดาอันนั้นตู้สักฮะเนาะสมมุติยกตัวอย่างโลก้าสิเนาะหรือว่ามีอย่าง Move เนาะแล้วก็มี Panda แม่นบ่เขาก็โหลดแอปถึงมือถือไว้เขาก็สามารถเบิ่งว่าจุดใดที่ใกล้เขาที่สุดเขาก็สะดวกสบายไปใช้บริการแล้วก็ยังสามารถเบิ่งผ่านตู้ได้ว่ามีหัวสากที่วางบอมีตู้สากไฟวางบอเพื่อเขาไปแล้วจะบ่ได้เสียเวลาหรือว่าเขาอยากจองไว้ก่อนเขากะว่าประมาณ20นาทีเขาสิฮอดเขาก็จองไว้เนาะมีค่าจองน้อยนึงเพื่อไปฮอดแล้วเขาก็ได้สากเลยเนาะคันสากเต็มแล้วนี่เพิ่นก็ยังให้เฝ้าออกรถคันอื่นก็เข้ามาอันนี้ก็เป็นการเอื้อนว่าอันนั้นให้ทุกคนได้สมใช้ร่วมกันเนาะอย่างสะดวกสบายเอาอันนี้พิจารณาเป็นทางเลือกเบิ่งสำหรับทุกท่านที่กำลังเกี่ยมตัดสินใจว่าจะซื้อดีบอรถไฟฟ้าเนาะถ้าซื้อแล้วมันก็1แม่นบ่ได้เข้าสถานีเติมน้ำมันแล้วก็มาคิดรายเป็นสัดส่วนเรื่องของการจ่ายรายจ่ายซื้อน้ำมันเสื้อไฟใส่รถกับสากไฟฟ้านี่การสากไฟฟ้านี่ก็อาจจะเอิ้นว่ามูลค่าจะบ่สูงบ่สูงทอกันเติมน้ำมันอันนี้โฆษกพิสูจน์มาละเนาะก็ได้ผลดีเนาะกันซั่นจึงว่าถามว่าท่านมีเงินไขลองหันมาสมใช้นำใช้รถไฟฟ้าเบิ่งเนาะเพื่ออันน่ะเอิ้นว่าทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าบ่มีมลพิษเนาะบ่มีควันน้ำอีกแล้วก็เอิ้นว่าเฮ็ดให้เฮานี่การไปการมาเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายมีศูนย์บริการหลังการขายเอิ้นว่าเป็นการรับประกันให้เฮาพร้อมถ้าเกิดปัญหาหยังเฮาก็สามารถเข้าศูนย์ได้เอาอันนี้ว่าว่าสุกันฟังเกี่ยวกับเวียกงานของพลังงานสีเขียวเนาะหรือว่าพลังงานสะอาดเป็นความรู้จากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เอาว่าว่าเว็บแบ่งปันสู่กับในการฟังเดี๋ยวเรื่องต่อไปพวกเราจะเว้าถึงความสำคัญของการปกป้องผู้สมใส่สู่กันฟังเติมอีก ัจจุบันนี้ก็อาจจะหลายคนก็อาจจะรับข่าวแล้วเนาะจะเห็นข่าวแล้วเรื่องสินค้าปลอมแปลงสินค้าเฮียนแบบสินค้าบ่ได้คุณภาพเฮาในนามผู้บริโภคนี่เวลาเฮาจ่ายเงินไปเต็มแล้วเฮาได้สินค้าที่บ่มีคุณภาพบ่ได้สินค้าที่บ่ปลอดภัยว่าซั่นซะเนาะได้สินค้าที่บ่มีมาตรฐานหรือว่าไปเฮียนแบบจากสินค้าแท้มากลายเป็นว่าง่ายๆคือสินค้าปลอมแปลงอะไรเนาะเฮานี่สิได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพได้บางเทื่อเป็นสินค้าที่ไส้เนาะมันเป็นอันตรายเด้เพราะว่าบ่แม่นการผ่านมาตรฐานมาอันนี้จึงว่าถ้าเฮาถูกหรือว่าพบเห็นกรณีแบบนี้เฮาสิห้องเฮียนได้บ่สิแจ้งได้บ่เนาะอีกจังหน่อยพอเฮาสิมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องผู้สมไส้สู้กันฟังเติมอีกตอนนี้ขอจัดมอบเป็นเสียงเพลงซองเสียงเพลงตามแห่งใจขอกันเข้ามาเลย1เสียงเพลงแม่นบุญคุณครูของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงฝากให้กับแฟนรายการที่เพิ่นขอมาทางหน้า Facebook เนาะเพิ่นขอฟังเพลงมาและก็อีกนึงแห่งใจเพิ่นว่าขอสุกเอ้ยขอฟังเพลงกุหลาบแทนกายเด้อว่าสั่นมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเกี่ยมพักเข้าเที่ยงอยู่เอากันสั้นจัดให้เลยตามแห่งใจขอกันเข้ามาเสียงเพลงที่เพิ่นขอส่งเสียงเพลงเลยเนาะ

0: ินค้าลาวสินค้าดีมีคุณภาพมาร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเลือกซื้อเลือกสมไส้สินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเพื่อสร้างเวียกเหตุงานทำสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็ง
1: จงภาคภูมิใจในภูมิปัญญาลาวยกระดับสินค้าลาวก้าวสู่สากลลาวสวยลาวเศรษฐกิจลาวเจริญ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังหับสมรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าออกขอสื่อสารเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ตอนนี้เดินทางมาครึ่งชั่วโมงแล้วกับรายการพวกเฮายังอยู่กับโฆษกอนุรักษ์เด้อขออนุญาตอ่านแห้งใจแฟนรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในเวลาเดียวกันทางออนไลน์สบายดีสาวโฆษกอนุรักษ์สบายดีเด้อไอตะวันเนาะสบายดีขอฟังเพลงสาวบ้านนายังคอยเด้อนักฮ้องคนใดฮ้องก็ได้เพิ่นว่าโอ้มีหลายศิลปินเนาะแต่ว่าตามใจทางไออาร์ซะเนาะอยากเอาเป็นศิลปินซ้ายหรือยิงก็ได้เพื่อนว่าโอ้ใจดีได้ดีแฟนรายการเป็นคนใจดีใจใหญ่นะและก็ยังมีแฟนรายการไออุดรสบายดีเด้อส่งสติกเกอร์มาให้โคซกสบายดีไอบีอินทรังสีเพื่อนว่าสบายดีตอนเที่ยงพิธีกรขอฟังเพลงวันครูเนจัดให้แล้วเนาะเสียงเพลงนี้หวังว่าจะเป็นความมวลซื่นตามแห่งใจขอกันเข้ามาทั้งFacebook เพื่อนใส่ซื้อวันนาทีว่ะเพิ่นว่าขอบ่แม่นขอฟังเพลงเพิ่นว่าบุญช่วงเหือปากสันแม่นจัดขึ้นในวันที่26เดือน10เด้อเดือนตุลาประจำปี2026อันน่ะแม่นกำลังกะเกียมงานบุญช่วงเหือออกพรรษาอยู่ทางปากสันเนาะปากสันแขวงบริคำไซเช่นเดียวกันทั้งนครหลวงวิ่งจันทร์ทางทาวจันทร์นี่ก็สิแม่นกะเกียมละได้เนาะอาทิตย์หน้านี้ก็เริ่มครบงานแล้วมือออกพรรษาลาพระเจ้าใส่บาตรในมือบุญออกพรรษาแล้วมือต่อไปก็สิเป็นช่วงเหือแล้วได้เนาะมาเบิ่งติดตามต้องกันว่าบรรยากาศปีนี้สิเป็นเท่าใดเสื้อว่าพอค่าเช้าขายมันกำลังกะเกี่ยมห่างๆกะเกี่ยมทั้งเครื่องขายทั้งสถานที่วางขายบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์นี่ก็เกี่ยมลดราคาพิเศษเกี่ยมแจกเกี่ยมแถมเอิ้นว่าเป็นการกระตุ้นการขายเอ้าถ้าพบกันทางนครหลวงวิ่งจันทร์ก็แม่นทางทาวจันทร์เนาะทางต่างแขวงนี่ก็เส้นเดียวกันหลายๆแขวงก็แม่นเกี่ยมควมพร้อมบ่จะเป็นทางปากเซก็ดีหรือว่าปากสันเองเพิ่นก็แจ้งข่าวมาแล้วว่าวันที่26เด้อแม่นบ่เอาก็ขอให้ปีนี้มีความเบิกบานมอนซูนท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมื่อกี้นี่อนุรักษ์ก็ได้เว้าไปเรื่องเวียกงานของการปกป้องผู้สมไส้เนาะผู้สมไส้ทางกรมการค้าภายในเพิ่นมีเอิ้นว่าเป็นแอปพลิเคชันกวาแมนเนาะเพื่อให้ทุกท่านในน้ำเขาเป็นผู้สมไส้นี่แหละได้ดาวน์โหลดมาเพื่อส่งคำคิดคำเห็นคำห้องเฮียนไปทางแอปก็ได้เนาะแอปพลิเคชันท่านสามารถดาวน์โหลดได้บ่ว่าจะเป็นผู้ที่สมไส้โทรศัพท์ระบบ Android หรือว่าระบบ iOS เข้าไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าเสียงเนาะเสียงในที่นี้ก็คือเสียงของเฮามีสิทธิ์มีเสียงในการห้องเฮียนนี่แหละเนาะทางกรมการค้าภายในเพิ่นตั้งใจหลายที่พัฒนาเฮ็ดแอปทางมือถือนี้ขึ้นมาเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเวียกงานกรมการค้าภายในและก็เพื่อให้ท่านนั้นได้ทรงคําคิดคําเห็นคําห้องเฮียนกรณีว่าเฮาถูกเอาลัดเอาเปรียบเฮาได้รับสินค้าการบริการที่บ่ได้มาตรฐานมีหยังแน่1สินค้าเฮียนแบบสินค้าหมดอายุสินค้าบ่ได้มาตรฐานสินค้ามีสารปนเปื้อนแน่นอนแหละเวลาเฮาไปซื้อสินค้าเฮาก็มีความตั้งใจอยากได้สินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานสินค้าที่สามารถนำใส่ได้บ่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแต่ว่าซื้อมาแล้วโอ้ยสินค้านี่ถูกสินค้าปลอมแปลงได้นี่เฮียนแบบได้นี่หรือว่ามีสารปนเปื้อนฮู้สึกว่ามันกับบ่แม่นแล้วนะเนาะสมมุติเฮาไปเคยกินแบบนึงต่อมาจะถึงอีกแบบนึงอันนี้นี่เป็นอันตรายได้เนาะทุกท่านคันซั่นแล้วเฮ็ดจังได๋เฮาในนามผู้บริโภคก็คือผู้สมไส้นี่จะได้มีการตำหนิส่งข่าวกับว่าแม่นเนาะแจ้งให้เพิ่นรับทราบเพื่อจะลงไปกวดสอบในจุดที่ทานห้องเฮียนมานั้นแม่นมีมูลความจริงหรือบ่เนาะเพื่อหยังเพื่อให้เฮานั้นบ่ถูกเอาลัดเอาเปรียบเนาะหมายเลขที่เฮาสามารถแจ้งได้นอกจากแอปทางมือถือแอปเสียงแล้วก็ยังมีหมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า1510 1510อันนี้หมายเลขสายด่วนสามารถโทรไปเพื่อแจ้งหรือว่าห้องเฮียนว่าเฮาไปซื้อเครื่องอยู่ฮั่นค่านี่ซื้อมาแล้วถูกสินค้าหมดอายุแต่โดนแล้วเป็นหลายเดือนแล้วยังขายอยู่หรือว่าสินค้านี่เป็นสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานเฮียนแบบสินค้าที่มันนะมีการแกะหรือว่ากวดมันเปิดฝาแล้วมันงะแล้วหรือว่ามันขาดแล้วสินะเนาะแต่ว่าเฮาไปซื้อแล้วเฮายังได้มามันก็มีหลายกรณีบางเทื่อผู้ขายเพิ่นบ่ได้จงใจก็มีหรือว่าเพิ่นตั้งใจเอามาขายก็มีนี่ก็บ่ฮู้ฉะนั้นเฮาต้องได้มีการห้องเฮียนเป็นเสียงของเฮาเป็นคำผิดคำเห็นเพิ่นก็สิลงไปกวดสอบตัวจริงว่ามีแท้หรือบ่เนาะหรือว่าการถูกเอาลัดเอาเปรียบทางด้านตัดสิ่งสร้างเวลาไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดแล้วซื้อเครื่อง1กิโล2กิโลแต่ว่าได้มา7 8ขีดจังซี่อันนี้เฮาก็ถูกเอาลัดเอาเปรียบอันนี้ก็แจ้งได้คือกันเนาะแต่สิ่งสั่งบ่กงได้น้ำหนักบ่ครบถ้วนกันแม่นเฮาถูกเอาลัดเอาเปรียบอย่าลืมหมายเลขสายด่วน1510หรือว่าท่านสามารถเข้าไปติดตาม Facebook ของทางสมาคมปกป้องผู้สมไซก็ได้เพิ่นจะมีทั้งเบอร์ของการเพิ่นเบอร์โทรเพิ่นเนาะเพื่อจะได้โทรไปโดยกงเลยหรือว่าเพจ Facebook ของกรมการค้าภายในก็ได้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะและพร้อมเดียวกันนี้อันที่อีกหนึ่งเวียกงานที่เมื่อกี้นี้หลายคนก็อาจจะได้ฟังสปอตโฆษณาก็สุขก็ฟังไปนำแล้วก็โอ้เป็นเรื่องที่ดีที่บ่เฮาอยากให้ทุกท่านเอิ้นว่าเป็นการส่วนกับว่าแม่นเนาะอยากให้ทุกท่านหันมาสมใส้สินค้าผลิตภัณฑ์ภายในของคนลาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสู่สังคมแล้วบางผลิตภัณฑ์นี้เพิ่นกำลังมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อตอบสนองให้ได้กับความต้องการแท้เหมาะกับความเป็นจริงเป็นอย่างจึงว่าอยากให้ทุกท่านเปิดใจห่วมสมใสสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกแขนงการทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนาะถ้าว่าเฮามีตลาดมีผู้ซื้อแล้วแน่นอนผู้ขายเพิ่นก็สิมีกำลังใจในการผลิตออกมาแต่ว่าผู้ขายผลิตออกมาขายแต่บ่มีผู้ซื้อมันจึงเฮ็ดให้การจับคู่ความสมดุลระหว่างอุปทานอุปสงค์บ่ตรงกันเนาะกันซั่นแล้วอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจสมใสเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ลาวก็มีหลายอย่างที่เฮาสามารถผลิตได้1เฮาก็บ่ต้องนำเข้าเนาะต้นทุนก็อาจจะถูกลงเพิ่นก็มีการพัฒนาผันเปลี่ยนหลายอย่างทั้งนำใส่เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ได้คุณภาพได้มาตรฐานทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคเมื่อก่อนนี้เฮาจะคิดถึงการนำเข้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้สปป.ลาวเฮาก็เริ่มในการสร้างความเข้มแข็งภายในผลิตภายในให้หลายขึ้นทั้งเป็นการเฮ็ดให้เพียงพอในการสมใสในตลาดแล้วก็ยังมีบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นมีการส่งออกไปต่างประเทศอันนี้ก็ส่งเสริมในภาคธุรกิจเนาะที่เพิ่นเอิ้นว่าให้บริการสนองทั้งภายในและก็ต่างประเทศเนาะอย่าลืมสมใจสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในเด้อหลายๆห้างค้าที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทนี่เพิ่นก็จะมีเอิ้นว่าแบ่งโซนสินค้าลาวผลิตภัณฑ์ลาวเพื่อให้หลายๆคนได้ไปจับจ่ายลองทดลองซื้อไส้เนาะคันว่าเป็นเครื่องไส้ก็ไส้ลองเบิ่งมันก็มีการปรับปรุงสูตรหลายๆอย่างก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าประเภทเครื่องดื่มอาหารอย่างนี้เนาะก็มีหลายๆอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งทางด้านกสิกรรมเดการห่มห่อก็ได้มาตรฐานขึ้นเนาะคุณภาพก็ดีขึ้นเพื่อเฮ็ดให้ผู้ผลิตเองก็คือภาคธุรกิจเองนี่มีทั้งความเข้มแข็งแล้วก็มีบอลจำหน่ายเนาะอย่าลืมสมใส่สินค้าลาวผลิตภัณฑ์ลาวยิ่งใกล้ๆเทศกาลจักหน่อยนี้ออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็งานหลายได้เนาะตามฮีดคองประเพณีลาวฮีด12คอง14เพิ่นว่าคันว่าออกพรรษาแล้วนี่มีทั้งงานขึ้นเฮือนใหม่งานบุญหรือว่างานวิวามงคลเนาะคันซั่นต้องมีกระตาของขวัญไปอวยพรเมื่อมีกระตาของขวัญแล้วก็ลองเอาผลิตภัณฑ์ลาวนี่หลายๆผลิตภัณฑ์มาใส่ในกระตาของขวัญเพื่อไปอวยพรเพื่อเป็นของต้อนของฝากได้มีทั้งเป็นเครื่องดื่มเนาะซาสมุนไพรหมักไม้อบแห้งบ่หรือว่าข้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันหลายเหลือเกินตอนนี้ท่านใดที่ได้ไปร่วมงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวหรือว่า Made in Laos ก็จะได้เห็นเลยเนาะผลิตภัณฑ์ลาวที่เกิดขึ้นนี่มีหลายอย่างที่เป็นของฝากของต้นที่มันบ่จำเป็นต้องนำเข้าหรือว่านำไส้ของต่างประเทศเนาะหรือว่าสินค้าจากต่างประเทศได้ลาวเฮาผลิตได้แล้วก็สมใส้ผลิตภัณฑ์ลาวเอาฝากให้ทุกท่านนั้นได้อุดหนุนสมใส้สินค้าลาวให้มีความเข้มแข็งตอนนี้พวกเราจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนเนาะเอาตามแห้งใจคอกันเข้ามาเพื่อนว่าเวลาก่อนเที่ยงนี้ขอฟังเพลงในเด้อสาวโคซกให้ม่วนม่วนแด่เพื่อนว่ากันสั้นเกี่ยมเสียงเพลงให้แฟนรายการขอมาสาวบ้านนายังคอยเด้อเอามอบให้ตามแห้งใจคำขอสาวบ้านนายังคอยและก็จะต่ออีกหนึ่งก่อนล้ำเอาเป็นล้ำสารวันเนาะพาทานไปเที่ยวเหนือแน่ไปเที่ยวใต้แน่เพื่อเป็นความสุขก่อนเวลาอาหารเที่ยงทุกท่าน

0: ไปตลาดซื้อซินซื้อพักต้องได้รับน้ำหนักที่ครบถ้วนเรียกงานมาตรฐานมาแทกของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่กวดกาความเที่ยงกงของตาซิงและเครื่องวัดแทกต่างๆตามท้องตลาดและปั๊มน้ำมันเสื้อไฟเพื่อหาประกันบ่ให้ผู้ส้มไส้ถูกเอาลัดเอาเปรียบ
1: ถ้าพบเห็นการโกงตาซิงบริมาตรน้ำมันบ่ครบหรือเครื่องวัดแทกบ่ได้มาตรฐานติดต่อผู้พันได้ที่1510และ021732331ด้วยความปรารถนาดีจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าไปซื้อซีนซื้อป่าซื้อพักซื้อข้าวเนาะต้องได้ตามน้ำหนักมาตรฐานวัดแทกบ่แม่นว่าซื้อ10,000ได้11โลบ่ได้เด้เนาะซื้อข้าวสารเป็นหมื่นนี่กันซั่นเฮ็ดเอาได้เพื่อว่าคันถ้าเฮาถูกเอารัดเอาเปรียบในส่วนนี้เฮาก็สามารถห้องเฮียนได้1510หมายเลขสายด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อ

จ้งหรือว่าห้องเฮียนเนาะเอาแต่เบิ่งจากเวลาทางรายการคือว่าไวเทนอ้อท่านผู้ฟังพูดเดี๋ยวนึงมาฮอดระยะสุดท้ายตอนท้ายของรายการแล้วฝากกันเพิ่มเติมท่านใดที่สนใจทุกๆเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าท่านที่ยังบ่ทันได้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงพลังงานและบ่แฮกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาร่วมกันแล้วหลายๆเวียกงานก็แม่นมาขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ายกตัวอย่างว่าเวียกงานพลังงานบ่เนาะปัจจุบันนี้ก็มีหลายกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบ่จะเป็นทั้งกลุ่มนโยบายแผนพัฒนาและประเมินผลกลุ่มกวดกากลุ่มจัดตั้งตั้งแต่โครงการบุรีมาเนาะแล้วก็ยังมีกลุ่มพลังงานกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮกลุ่มจิรจาและห่วมมือสากลกลุ่มการค้าภายในกลุ่มการค้าต่างประเทศกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกและยังมีกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางยังมีสถาบันสินวัสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานนี่แม่นกลุ่มจากการจัดตั้งโครงประกอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่อยากให้ทุกท่านนั้นได้จื้อขึ้นใจไว้ว่าบรรดากลุ่มบรรดาเวียกงานอยากฮู้เวียกงานเกี่ยวกับพลังงานนี่สิเข้าไปทางใดเนาะจึงสิได้ข้อมูลส่วนนี้เข้าเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วเจาะลึกเข้าไปหาทั้งกลุ่มเลยเนาะมันจะมีบรรดากลุ่มต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี้ให้ทุกท่านเข้าไปเจาะลึกหาข้อมูลแต่ละเวียกงานได้เพิ่มเติม www.moic.gov.la หับสมข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce และก็ยังมีรายการ MOIC สื่อสารฝากติดตามเพจของรายการพวกเฮาไว้เด้อเนาะออกอากาศสดทุกวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ผ่านทาง2ทางนี้แมน FM 103.7 MHz สามารถเข้ามาติดตามรับฟังรับชมได้เช่นเดียวกันมื้อนี้เวลาหมดเวลาจะถือโอกาสเป็นการส่งท้ายอาหารเที่ยงให้ทานได้รับประทานอาหารอย่างแซ่บซ้อยมีบรรยากาศเนาะถ้าว่ากินอยู่ห้องล่างห้องการก็ขอให้กินข้าวแซ่บๆบ่ฮู้ว่าเมนูอาหารของแต่ละภาคเข้าเที่ยงแต่ละคนนี่แม่นหยังบางคนก็กินง่ายๆเนาะอาหารจานเดียวบางคนก็ข้าวเปียกเฟ้อเขาปุ้นมีกะทิว่ากันไปบางคนก็โอ้ขอกินซุ้มแบบต้องมีข้าวเหนียวต้องมีลาบมีก้อยก้อยปลาน้ำของก้อยปลาครึ่งลาบซีนลาบเป็ดลาบไก่เอาก็เป็นอาหารตอนเที่ยงของหลายๆท่านที่อาจจะบกคือกันถึงยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้กินข้าวแซ่บๆขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพแข็งแรงถ้าว่าท่านกำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ก็ขอให้ท่านคอยไปคอยมาขอให้การขับขี่ตลอดปลอดภัยเฮามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นเอิ้นว่าผู้ให้การสนับสนุนให้มีเวทีในการมาเว้าวาข้อมูลสู่กับมีรายการฟังขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังทางโทรศัพท์มาทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นผ่านทางออนไลน์แล้วอาทิตย์หน้าพวกเรามาพบกันใหม่ขอให้ความสุขสุขดีเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านจากลาด้วยเสียงเพลงเนาะจบบ่จบแม่นสุดแล้วแต่เวลาเลยเปิ้นว่าเข้ากับบรรยากาศของการห่างหากะเกี่ยมบุญสวงเหือกับเซิงสวงเหือตอนนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนสมนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงปีนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้กำหนดหัวข้อยาเสพติดคือศัตรูตัวให้กาดปวงชนเหล่าทั้งชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นและแก้ไขหลวงพระบางปรับปรุงราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงลายท้องถิ่นของมาเลเซียสั่งหยุดการเฮี้ยนการโซนย้อนปัญหาหมอกควันฝรั่งจะปล่อยน้ำมันกระส่วนจากสั่งสำหง10ล้านฟุยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนเช้าวันนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานมอนไซลาวมอซงหองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หาฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและหักษาไว้คือเก่า3มาตราเสนอโดยทานนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทานให้ฮู้ถึงเหตุผลความจำเป็นของการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้ย้อนเนื้อในและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและยาผ่านมาหลายมาตรายังบ่ทันหัดกุมโดยเฉพาะการคุ้มครองการผลิตเหล้าแบบครอบครัวในสุมซนการโฆษณาของภาคธุรกิจที่ส่งเสริมให้เยาวชนสาวหนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวางการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันมีการกำหนดระเบียบการคุ้มครองและออกอนุญาตอย่างชัดเจนในด้านเวลาสถานที่รวมทางมาตรการปรับใหม่ต่อผู้ละเมิดยังเบาบางบ่หนักแน่นและบ่ได้กำหนดชัดเจนในกฎหมายส่งผลเหตุให้มีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นการบริโภคเหล้าบ่ได้รับการกวดกายั่งยืนคุณภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองในงานบุญประเพณีต่างๆของท้องถิ่นอุบัติเหตุตามท้องถนนแม้นเพิ่มขึ้นสร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
2: ย้อนสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสมทบกับขบวนการขยายตัวของธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทางภายในและการนำเข้าจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวผ่านการทบทวนเนื้อในและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในระยะผ่านมาเห็นว่ายังมีหลายมาตรายังบ่ทันมีความรัดกุมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองการผลิตเหล้าเบียบครอบครัวในสุมสนเพื่อเป็นสินค้าการโฆษณาที่มีลักษณะส่งเสริมให้เยาวชนสาวนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวางการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันมีการกำหนดระเบียบการคุ้มครองและออกใบอนุญาตที่ชัดเจนในด้านเวลาสถานที่รวมทั้งมาตรการปรับใหม่ตัวผู้ละเมิดยังเบาบางบ่หนักแน่นและบ่ได้กำหนดชัดเจนในกฎหมายส่งผลให้มีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแม่นการบริโภคเหล้าบ่ได้รับการกวดกายยั่งยืนคุณภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายสาเหตุต้นตอแม่นมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางต้นตอแม่นกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
1: ภายหลังที่สภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านมอนไซลาวมอซงรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มเพื่อเป็นทิศทางในการประกอบคำเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านนางสิทธิวงศ์หงสาครสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซมีคำเห็นแลกเปลี่ยนในมาตราที่6 ที่เบ้าถึงสิทธิ์และพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเห็นว่าระยะผ่านมายังถือเบาที่สุดแสดงออกในเวลาดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่พาหนะไวเกินขอบเขตกลายเป็นสาเหตุต้นต่อเหตุให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน
3: ต่อกับมาตราที่6นี้ในวรรคที่3น่ะพลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ขับนี้โดยรวมข้าพเจ้าก็สนับสนุนแต่ว่าข้าพเจ้าอยากแหลกเปลี่ยนอิงใส่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงเลขที่23ลงวันที่12ธันวาปี2012มาตรา20การกำหนดทาดเหล้าอยู่ในห่างกายของคนเฮานี้ก็มี3ข้อย่อยเนาะซึ่งต้องได้กำหนดความเข้มข้นของทาดเหล้าเพราะว่าอิงใส่สังคมปัจจุบันอิงใส่ความเหมาะสมในปัจจุบันนี้เห็นว่าการขับขี่รถส่วนตัว4ล้อไปการหรือไปธุรกิจต่างๆแม่นของเฮาเนาะขับไปเองเนาะจังซั่นอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้กำหนดเนาะธาตุเหล้าอยู่ในลมหายใจ 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตรและในเลือดหั่นแม่น50มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของเลือดและในปัสสาวะแม่น 66.5 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของธาตุปัสสาวะหั่นเนาะและส่วนการขับขี่2ล้อ3ล้อนั้นก็ได้กำหนดลดลงมาตื่มและส่วนการขับขี่รถขนส่งรับจ้างทุกชนิดนั้นแม่นได้เขียนไว้ว่าเป็นศูนย์แท้ต่อกับดังกล่าวนี้นะพวกข้าพเจ้าคิดว่าถ้าพวกเฮามีระเบียบการตัดหากกำหนดไว้จะดีบ่
1: ท่านนางหงคำสัญญาคมสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบหางกฎหมายปรับปรุงบางเนื้อในของมาตรา67ข้อ5เว้าถึงข้อกำหนดบ่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริโภคซื้อขายในสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเห็นว่าบ่ทันสอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าที่ควร
3: ในการกำหนดอยู่ในมาตรา67เนื้อในที่ระบุในข้อ5อยากให้คณะรับผิดชอบเบิ่งในข้อหาเพิ่นระบุว่าบ่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริโภคซื้อขายในสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนี้มักกับเบิ่งในมาตรา39ที่เพิ่นได้กำหนดสถานที่ที่มีธาตุเหล้าในนั้นมี11สถานที่แต่บ่มีห้างค้าขายเครื่องย่อยขายเครื่องส่งที่มีธาตุเหล้ากำหนดเอาอยู่ใน11สถานที่ที่เพิ่นกำหนดในมาตรา39ยังให้คณะที่สอบกลับไปเบิ่งคืนเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวไปใส่มาตราที่ได้กำหนดบ่ให้จำหน่ายธาตุเหล้านั้นให้มีความศักดิ์สิทธิ์และใช้การได้อย่าง 100% อันนี้ยังให้กำหนดตื่มเนาะฉะนั้นเลยค่ะพระเจ้าอยากให้อาคณาพิสอบนี่เขียนเนื้อในตื่มอยู่ในท้ายของข้อหาหันให้ตื่มว่าเดี๋ยวนี้สถานที่ที่บริการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้างขายย่อยขายส่งอันนี้ค่ะพระเจ้าอยากให้ตื่มเนาะหมายความว่าคณะพิสอบนี่อาจจะเว้าซับสำนวนมวลกว่าข้าพเจ้าก็ได้เนาะแต่ว่าอยากให้ระบุว่าห้างขายเครื่องย่อยเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอยากให้ตื่มใส่กระบอนสถานที่หั้นเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ามาเบิ่งแล้วแหละอันที่ระบุในสถานที่ที่มีธาตุเหล้ามันมี11สถานที่หั้นบ่มีห้างขายเครื่องย่อยเครื่องส่งเนาะอันนี้ขอเสนอให้ทางคณะพิสอบได้เบิ่งตื่ม
1: สำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ในภาคบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงเติมอีก
0: ปีนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้กำหนดหัวข้อในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดคือยาเสพติดคือศัตรูตัวให้กาดปวงชนเหล่าทางชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นและแก้ไขโดยให้นำเอาจิตใจนี้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงเป็นต้นสร้างความรับรู้ทั่วสังคมด้วยการศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายผิดภัยก็คือผลหายของยาเสพติดให้กว้างขวางและต่อเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาคมครบ25ปีในปีนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอน รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มหยกใหม่ห่างไกลยาเสพติดซึ่งมีสาวหนุ่มเข้าร่วมแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นในการป้องกันสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดในหลายเนื้อในซึ่งเป็นประโยชน์หลายในการซีนำนำพาเคลื่อนไหวเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เจ้าหน้าที่และแสดงเห็นว่านี่เป็นทรงทางหนึ่งในการสร้างความหอบหู้ที่ถูกต้องให้สาวหนุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาสมดาเผ่ามีความหอบหู้เข้าใจผิดภัยก็คือผลให้ของยาเสพติดถูกสนิท
4: คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละครั้งยังได้เอาใจใส่ประสานสมทบสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่เขตทางใกล้โซกลีกหันไปประกอบอาชีพถือกฎหมายมีแรงรับที่มั่นคงโดยการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักที่เป็นสินค้าจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศสำหรับผู้ถือข้อห้ายจากยาเสพติดแม้นได้รับการหับเขาบำบัดปินปัวสุขภาพและฝึกวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปินปัวที่บกแหงของรัฐมีประสิทธิผลในระดับที่แน่นอนในปัจจุบันสามารถปินปัวผู้ถือก่อหายจากสิ่งเสพติดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมเพิ่มขึ้น
0: พลเอกคำเลียงอุทไกรสอนมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละคันยังได้เอาใจใส่ประสานสมทบกันสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนดาเผ่าที่อยู่เขตทางไกลโศกลีกหันไปประกอบอาชีพถือกฎหมายมีแหล่งหับที่มั่นคงด้วยการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักเป็นสินค้าจำหน่ายภายในและส่งออกขายต่างประเทศสำหรับผู้ถูกเคาะห้ายจากยาเสพติดแม้ได้รับเข้าบำบัดปิ่นปัวสุขภาพและฝึกวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปิ่นปัว16แห่งของรัฐอย่างมีประสิทธิผลในระดับที่แน่นอน
1: กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาองค์การอัยการประชาชนระยะ5ปี2021-2025และกำหนดทิศทางแผนการ5ปี2026-2030และเสื่อมซึมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นในตอนเช้าวันนี้ที่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดภายใต้การเป็นประธานของทานวันไซพงษ์สวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซ้อรัดบังหลวงคันศูนย์กลางมีสหายนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยบรรดาคณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดห้องการบรรดาหัวหน้ากรมสถาบันคนขั้วและฝึกอบรมอัยการองค์การอัยการประชาชนสูงสุดองค์การอัยการประชาชนภาคแขวงนครหลวงจันทน์และเขตในทั่วประเทศเข้าร่วมกองประชุมแบบเสียงหน้าและทางไกลท่านคำนุทรศูนย์วิเลิศกรรมการคณะบริหารงานภาครองประธานกวดกาภาคหัวหน้ากรมกวดกาองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาองค์การอัยการประชาชนระยะ5ปี2021-2025กำหนดทิศทางแผนการ5ปี2026-2030จึงได้ยกให้เห็นผลสำเร็จข้อโครงข้างและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาผ่านมาพร้อมกันนั้นขณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดตั้งเสื่อมซึมเผยแพร่เนื้อในจิตใจและผลสำเร็จของกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5มาตีเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการซ้อรัดบังหลวงคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่12เกี่ยวกับเวียกงานติดตามกวดกาของภาคและแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2026-2030จากนั้นทานบุญทันบุญทาวิไลห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ขึ้นผ่านมติว่าด้วยการเพิ่มทวีสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาซีดการซ้อรัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งรัฐและสังคม
5: พรรคเฮาพรรคฮู้ว่าพญาติอาญาสิทธิ์แม่นแนวคิดและการกระทำที่ถือสิทธิ์อำนาจเป็นใหญ่ใช้สิทธิ์อำนาจเกินขอบเขตหรือออกคำสั่งตามใจชอบที่บ่ถูกต้องบ่รับฟังคำเห็นของผู้อื่นห่างเหินหลักฐานห่างเหินประชาชน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ระบบการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐการซ้อราชบังหลวงแม่นพฤติกรรมของพนักงานทางภาครัฐและเอกชนที่สวยใสฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนครอบครัวญาติพี่น้องพรรคพวกของตนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมมูสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองซึ่งเป็นภัยอันตรายให้แหงตกพรรคกำลังอำนาจต่อการคงตัวและขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยประชาชนปรากฏการย่อท้อแม้นพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนแนวทางมติคำสั่งกฎระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการของรัฐบ่เคารพขนบธรรมเนียมที่ของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าการฟุ่มเฟือยแม้นการนำใช้ทรัพย์สินงบประมาณเวลาทรัพยากรต่างๆที่เกินกำหนดหมายบ่เกิดประโยชน์และบ่มีประสิทธิผลสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บ่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ตัวจริงของตนเองครอบครัวและประเทศชาติ
1: ในโอกาสนี้สหายวันไซพงษ์สวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดการแห่งราชและหัวหน้าองค์การต้านการซ้อราชบังหลวงศูนย์กลางได้ให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมซึ่งท่านได้เน้นนักหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นได้นำเอาจิตใจและเนื้อในสำคัญของบทโอลมของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศต่อกองประชุมเวียกงานกวดการทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคมปีนี้ที่หอประชุมแห่งชาติมาเสื่อมเสริมเผยแพร่ให้กองประชุมรับทราบพร้อมทางไดโอลมซีนำ6ปัญหาสำคัญเพื่อนำเอาผลสำเร็จกองประชุมไปพันขยายสู่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในนั้นได้เน้นนักการก่อสร้างภาคพนักงานการยกสูงคุณภาพเวียกงานกวดกาและการดำเนินคดีให้มีความโปร่งใสมีความยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายการประสานสมทบระหว่างบรรดาองค์การในขบวนการยุติธรรมการพันขยายมติของภาคการหัวมือกับต่างประเทศและการปรับปรุงแบบแผนการนำพาคำโอลมดังกล่าวได้แสดงถึงความเอาใจใส่ความเป็นห่วงเป็นใยความสามัคคีและการซี่นำอันใกล้สิทธิแท้ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคต่อเวียกงานกวดกาเวียกงานอัยการประชาชนทั้งเป็นเข็มซี่ทิศอันสำคัญให้องค์การอัยการประชาชนในขอบเขตประเทศนำไปผ่านขยายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
0: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอถามกระทรวงการเงินในนามผู้จัดสรรงบประมาณจะมีหลักการและกลไกจัดเรียงบุริมสิทธิ์ลำดับความสำคัญขึ้นแนวใดเพื่อกำหนดเพดานงบประมาณให้แทดเหมาะกับความจำเป็นและความต้องการของแต่ละภาคส่วนในโอกาสชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ทรงของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าการจัดสรรงบประมาณแม้นมีหลักการและกลไกจัดเรียงบุริมสิทธิ์ลำดับความสำคัญโดยอิงใส่ดำรัสว่าด้วยการสร้างแผนงบประมาณฉบับเลขที่254ทับโลโบลงวันที่18สิงหาคม2023และคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2026ฉบับเลขที่17ทับนยลงวันที่10กรกฎาคมปี2025กระทรวงการเงินได้จัดสรรโดยอิงใส่ความอาจสามารถในการจัดเก็บและหับโดยจัดสรรเข้าใส่บรรดารายจ่ายที่เป็นบุริมสิทธิ์เป็นต้นการเพิ่มเงินเดือนเงินนโยบายให้พนักงานราชการทหารตำรวจพนักงานบำนาญโดยเฮ็ดให้เงินเดือนขั้นต่ำบุรุษ3ล้านกีบรายจ่ายสำหรับหนี้สินภายในและต่างประเทศตามข้อผูกพันสัญญานำใส่และหับภายในโดยจัดสรรให้มีส่วนเหลือเพื่อไปสำหรับต้นทุนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
6: โดยอิงใส่ความอาจสามารถในการจัดเก็บเลยครับโดยจัดสรรเขาในบรรดารายจ่ายที่เป็นบุญเมืองสิทธิ์เป็นต้นเป็นการเพิ่มเงินเดือนนี้เงินนโยบายให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจพนักงานบำนาญโดยเฮ็ดให้เงินเดือนนี่ก็ขั้นต่ำนี่กับบรุษและ3ล้านคือปี2026นี่ก็แม่นเฮาเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเงินเดือนใหม่แล้วแต่คิดว่าปีสิมานี่พวกเฮาก็สิได้มีการคุ้นคั่วและปรับทางด้านดัชนีตื่มเนาะเพื่อสมคู่กับค่าของชีพนี่แหละก็ในนี้ก็แม่นเว้าถึงเรื่องรายจ่ายสำหรับหนี้สินภายในหรือต่างประเทศนี่ตามข้อผูกพันอ โดยจัดสรรให้มีส่วนเหลือเผื่อไปชำระต้นทุนเนาะเงินกู้ยืมจากต่างประเทศเนี่ยสหประกันเฮ็ดให้หนี้นี่ลดลงพวกเฮานี่ก็ยังมีความกดดันต่อหนี้อยู่ถึงว่าหนี้นี่ก็มีความผ่อนคลายลงแต่ว่าก็ยังมีความกดดันฉะนั้นพวกเฮายังสืบต่อในการซุ้มใส่อันนี้เป็นเวียกบุรีมสิทธิ์นึงที่นอนในการสร้างแผนงบประมาณจะต้องได้ซุ้มใส่ในการให้มีงบเพื่อสำรองในการแก้ไขหนี้สินทางภายในต่างประเทศในไว้
0: ท่านสันติภาพพรมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าผ่านมาอย่างได้เพิ่มรายจ่ายบริหารปกติตามความสามารถของงบประมาณเพื่อประกันการเคลื่อนไหวของกงจักรภาครัฐให้เป็นปกติโดยให้บรรดาหัวหน่วยงบประมาณต้องได้สร้างแผนเวียกแผนงานกิจกรรมของแขนงการของตนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่กำหนดไว้ในต้นหากระทรวงการเงินจะได้ค้นคว้าจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แขนงการวัฒนธรรมสังคมตามสัดส่วนการลดลงของการสูญเหลือจากสากลภายหลังที่ออกจากประเทศด้อยพัฒนา
1: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางได้ออกหนังสือแจ้งการในวันที่13 ตุลาคม 2566ถึงบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับแจ้งการราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในวันที่15 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปอิงตามมติว่าด้วยการหับห้องเอาการปรับปรุงขึ้นราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แขวงหลวงพะบางลงวันที่2 ตุลาคม 2566อิงตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางว่าด้วยการปรับปรุงขึ้นราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แขวงหลวงพะบางลงวันที่9 ตุลาคม 2566อิงใส่การค้นคว้าเห็นดีของแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางและแผนกการเงินแขวงข้างวันที่12 ตุลาคม 2566แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางขอแจ้งมายังบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศทราบว่าเริ่มแต่วันที่15 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไปราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ปฏิบัติดังนี้สถานที่ท่องเที่ยวหอพิพิธภัณฑ์แห่ง

0: ดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
1: ้ว้าเป็นระดับล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเป็นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
1: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: wow.
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็หับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วเนาะก้าวเข้าสู่ในการพักผ่อนกำลังก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันเอาละท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ประเดทานได้หับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา40เว้าถึงการได้มาและการซื้อขาดทรัพย์สินสำหรับการได้มาและการซื้อขาดทรัพย์สินนี้ท่านผู้ฟังของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนแม้นการซื้อขายมอบหรือโอนทรัพย์สินใดหนึ่งที่มีมูลค่าสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนประเภทสุดคิดไรสิทธิในการอนุมัติการรายงานการเปิดเผยและบัญหาอื่นเกี่ยวกับการได้มาและการซื้อขาดทรัพย์สินการได้มาและการซื้อขาดทรัพย์สินต้องได้รายงานและเปิดเผยต่อมวลชนนอกจากนี้ท่านผู้ฟังกายังมีมาตรา41เนาะที่ได้เว้าเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการลงทุนสำหรับกองทุนเพื่อการลงทุนมีคือ 1. กองทุนรวม 2. กองทุนส่วนบุคคลและในกรณีจำเป็นอาจจะสั่งตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนอื่นตามการกำหนดของรัฐบาลและในมาตรา42ก็ได้เว้าเกี่ยวกับกองทุนรวมกองทุนรวมแมนกองทุนที่บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนสร้างตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากบุคคลนิติบุคคลและองค์การจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศตามสัญญาว่าด้วยการจำหน่ายหน่วยลงทุนถ้าผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ก็ได้ผ่านไปแล้วเนาะซึ่งในแต่มือพวกเขาก็อิงใส่ในแต่ละมาตรานำเสนอให้ประธานได้รับฟังถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน1602ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้จะพากเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

ที่อยากจะมาเปิดให้สู่กันฟังเนาะ Stuck on You ของ Lion Richie อย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมแนะนำกันเข้ามาได้ที่030578702 You're the light, you're the night, you're the color of my bloodอย่าลืมนะกับคะแนนแรกมูลค่าโทรและ Data อินเทอร์เน็ตจากลาโทรคมผู้ใดที่ว่ามีคะแนนสะสมไว้หลายๆ100คะแนนสามารถแลกมูลค่าโทรได้ 10,000 กีบหรือว่าสามารถแลกอินเทอร์เน็ต Data อินเทอร์เน็ตได้5กีบ3กีบและ2กีบเพียงแต่100คะแนนเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่ว่าอยากจะนำใส่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบคุ้มๆภายในครอบครัวก็อย่าลืมสมัครแพ็กเกจเป็น Family Package กับลาโทรคมมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจ 100,000 กีบนำใส่ได้1เดือนได้ data 45 gig ได้นาทีโทร100นาทีและแบ่งปันกันใส่3เบอร์อีก1แพ็คเกจ 150,000 กีบได้ data 70 gig ได้นาทีโทร150นาทีแบ่งกันใส่ภายในครอบครัวได้5เบอร์นี่ก็เป็นแพ็คเกจสุดคุ้มใส่น้ำกันภายในครอบครัวเป็น family package จากลาโทรคมสมัครแพ็กเกจแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมเนื่องในโอกาสลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่จัดหนักจัดเต็มเนาะแจกรางวัลสูงถึง100ล้านกีบทุกๆเดือนซึ่งในท้ายปีจะมีการซุ่มแจกรางวัลเป็นคำระยะนี้คำกำลังแพงอยู่เนาะเกือบ50ล้านกีบต่อ1บาทคำแล้วมาลุ้นเอากับลาวโทรคมถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าจากลาวโทรคมครบรอบ30ปีนั่นเองสามารถเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการอื่นๆและโปรโมชั่นต่างๆหรือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ตลองเหลาชะละคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

กำลังฟังเพลงมวนเวลากับมาไล่กันแล้วท่านผู้ฟังและก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของฮอนี่มานี่ขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจแล้วทุกคมที่อยู่นำกันทุกๆมือสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆเนาะสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุลคมApplication M Service หรือว่า Contact Center 101สำหรับวันนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music พร้อมลาท่านฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต้นสมงงานตลาดนัดในโอกาสบุญสวงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทร์ปีนี้คาดว่าจะมีสินค้าที่เอามาวางแสดงและขายหลายกว่า500หันและยังมีกิจกรรมอื่นอีกตลอดระยะจัดงาน5มื้อท่านนางจิตประเสริฐวิจิตรลาศีหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองศรีสัตนาคให้สัมภาษณ์ว่าบุญสวงเหือจอมแจ้งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลานี้ภายในงานตลาดนัดจะมีการวางแสดงแลกขายสินค้าโอดอบครอบครัวตัวแบบของเมืองนครหลวงและประดักแขวงอ้อมคางเขาห่วมเพื่อสุกยู่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในและสุกยู่ส่งเสริมให้บรรดาหัวหน่วยสินค้าโอดอบบรรดาเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ให้วางแสดงแลกขายสินค้าเนืองเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์และครอบครัวตัวแบบนอกจากสินค้าโอดอบและครอบครัวตัวแบบแล้วยังมีเครื่องใส่ซ้อยเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นอีกจำนวนหลายกว่าหาห้อยห้าน
2: ซึ่งสินค้าที่จะเอามาวางแสดงขายในงานนั้นก็มีสินค้าหลากหลายประเภทบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องหัตถกรรมผ้าฝ้ายผ้าไหมและยาพื้นเมืองต่างๆมีอาหารและเครื่องดื่มและก็ยังมีบรรดาสินค้าทั่วไปประเภทอื่นจำนวนหลวงหลายให้ได้เลือกชมและเลือกซื้ออยู่ภายในงานบุญและในนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงานในตลอด5มื้อในงานนั้นหากท่านใดมีจุดประสงค์อยากมาวางขายสินค้าอยู่ภายในงานแม่นสามารถติดต่อทางคณะฮาปิซอพวกเฮาได้ที่ห้องว่าการปกครองเมืองศรีสัตนาค
1: ท่านนางจิตประเสริฐวิจิตรลาศีได้เชิญชวนประชาชนลาวปันดาเผาเซานครหลวงเวียงจันทน์เมืองและแขวงใกล้เคียงตลอดฮอดแขกทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเที่ยวชมงานตลาดนัดบุญสวงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคปีนี้เพื่อเลือกชมเลือกซื้อสินค้าโอดอบและร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันสวงเหือจอมแจ้งให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฟดฟื้นมวลซื่นรักษาได้ฮิตของประเพณีอันดีงามของชาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจบข่าวบัดนั้นต้องเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

โลกกำลังสิฟดเดือดนับจากนี้ไปทางด้านท่านอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการของทางองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เพิ่นได้ประกาศว่าในระยะผ่านมานั้นแม่นมีอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวเอิ้นว่าฮ้อนสุดทำลายสถิติเก่าที่มีการบันทึกไว้ว่าฮ้อนสูงสุดของโลกอันนี้ก็ถือว่าแม่นภัยพิบัติและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หากก็สิเริ่มขึ้นในยุคโลกที่ฟดเดือดกำลังจะมาถึงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ว่าเป็นไปตามการคาดการณ์และก็การทำนายของทางด้านนักวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นไวกว่าที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นควรให้ความสำคัญถ้าว่าเราสังเกตทุกคนสิเห็นได้ว่าในระยะผ่านมาอากาศฮ้อนหลายฮ้อนอบอ้าวฮอบตัวเฮานี้ฮ้อนเอาหลายขึ้นนับมือเบาเรื่องสภาพอากาศที่ฮ้อนอบเอาขึ้นนี้บ่แม่นเรื่องไกลตัวแล้วถ้าผู้ฟังมันไกลตัวเฮาเข้ามานับมือเพราะว่าอย่างเมื่อฮ้อนเอาหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารก็บ่งอกเงยบ่งอกงามคือกับระยะผ่านมาเมื่อธัญญาหารหรือว่าพืชพันธุ์ที่เฮาปลูกเพื่อบริโภคหลุดน้อยถอยลงหรือว่าปลูกแล้วบ่เกิดมันก็ส่งผลต่อการขยายโตของเศรษฐกิจสังคมเพราะว่าคนเฮาต้องได้เอื้ออิงเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารที่เอามาล่อเลี้ยงสังคมมนุษย์โลกเนี่ยจากนั้นแล้วก็มันกระทบต่อๆกันเป็นห่วงโซ่ก็สิเคยได้ยินฮะและถ้าผู้ฟังน้ำคือชีวิตอันนี้แม่นความจริงแท้ๆน้ำเป็นต้นกำเนิดของชีวิตถ้าว่าขาดน้ำหรือว่าขาดอุณหภูมิที่เหมาะสมพืชพันธุ์หรือว่าเม็ดหรือแกนของพืชชนิดนั้นก็เจริญเติบใหญ่ขึ้นมาบ่ได้ปัจจัยหลายอย่างประกอบเข้ากันเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเงื่อนไขที่ดีให้สิ่งต่างๆเจริญงอกงามขึ้นมาได้เด้เงยหน้าขึ้นไปถึงฟ้าก็มีมลพิษล่องลอยอยู่ในอากาศก้มหน้าลงมาดินดินก็สะสมสารพิษแนมลงไปในน้ำน้ำก็เจือปนสารพิษและก็น้ำนับมือสีท่วมสูงขึ้นอ้อมตัวเฮามีแต่ตะไผ่คมคู่นับมือขึ้นย้อนอย่างก็ย้อนนับมือของมนุษย์เฮาจะใส่แล้วก็เริ่มตอนนี้ก็ยังบ่ล่าบ่สวยท่านผู้ฟังคนละไม้คนละมือพากันรักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันเพื่อตัวเฮาเองและก็อนาคตของลูกหลานต่อไปตอนนี้พวกเขามาเพี้ยนบรรยากาศกันก่อนเบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆแล้วหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแนั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอันนั้นเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสู่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: ทองเขาบอกเฮือ
1: บอผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบูแมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
2: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่ขึ้นบนเบิ่งบนแยกเอาลูกแดงขันทาวเขาบอกมีสติได้ลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะไม่มาบอกพวกหนูมาดิ่งบนทางไปแบกหมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามและก็มอบเสียงเพลงม่วนๆควบคู่กันไปเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นในยามบ่ายสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับพักผ่อนไปนำรับฟังรายการพวกเขาไปนำได้ส่วนท่านที่ต้องได้สืบจ่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามหน้าที่บทบาทของตนเองบ่ว่าจะอาชีพใดก็แล้วแต่บางท่านก็ขับรถขับลาอยู่บางท่านก็ค้าขายหรือว่าบางท่านก็เป็นรัฐกรหรือว่าท่านที่เป็นเอกชนประจำการตามห้องลาห้องการก็สามารถเห็นเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราเป็นนำได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความม่วนซื่นเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้

0: ซิม
1: ในโลกปัจจุบันที่กำลังสับสนวุ่นวายนอกจากจะต้องดิ้นรนซอกหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวแล้วถ้าผู้ฟังเชื่อบอกว่าการที่อยู่คนเดียวนี่มันบ่แม่นความซวยแต่ว่าการที่อยู่คนเดียวมันถือว่าเป็นการเพิ่มพลังที่คนส่วนใหญ่พากันหนีสมมุตินี้เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมากะพอแต่งแต่สังคมที่บอกว่าเกิดมาก็ต้องมีโมต้องมีความฮักจึงถือว่าเป็นคนปกติทั่วไปว่าซั่นยามนั่งกินข้าวผู้เดียวยามที่ย่างท่องเที่ยวผู้เดียวเป็นเป้าสายตาให้สังคมแหนมเบิ่งได้ก็เลยเฮ็ดให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวบ่ได้ต้องมีหมู่ต้องมีสังคมถ้าว่าโดดเดี่ยวคือกันกับว่าถูกทิ่มถูกปะแต่ว่าอยู่ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าเพิ่นเบิ่งเรื่องนี้นั้นกับด้านกันได้ท่านผู้ฟังคงกันข้ามกับคนในสมัยนี้ป่านว่าหน้ามือเป็นหลังตีนผ่านมา 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเอาไว้ชัดเจนโลดาความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงัดความสงัดก็คือความเงียบอยู่ในภาษาธรรมหมายถึงความวิเวกท่านผู้ฟังบ่แม่นการที่เก็บตัวหรือว่ากักตัวอยู่เพียงแต่ลำพังบ่ไปพบไปพ้อไผหรือว่าต่อต้านสังคมบ่แม่นแนวนั้นแต่ว่าการสงัดหรือว่าความเงียบนี่เป็นศิลปะของการอยู่กับตนเองให้ได้อยู่กับตนเองให้เป็นโดยที่บ่ถูกความเงาครอบคลุมหัวใจกายวิเวกถือว่าเป็นการแยกตัวออกจากความวุ่นวายออกจากฝูงคนที่มีตั้งแต่พากันเว้าเรื่องที่บ่เป็นแก่นสารเลิกเวียกเมื่อบ้านพักผ่อนบ่มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือบ่มีผู้ใดมาเรียกร้องเอาอีหยังจากเฮาบ่มีหัวหน้าบ่มีลูกน้องเวลานั้นก็แม่นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพละถ้าว่าเฮาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบนี้ได้เฮาก็สิแนมเห็นได้ว่าจิตตะวิเวกที่จิตใจสงบบ่แกล้งบ่ไกวไปตามอารมณ์บ่มีการเรียกร้องต้องการให้ผู้ใดมายอมรับตัวเฮามีสติในการติดตามจิตของตนเองเว้าหลายยายห้างยานมิตรรายการท่านผู้ฟังซีง่วงเหงาหานอนตอนนี้พวกเฮาไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนํากันเต็ม

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: 金ลายคือเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านเรียกงานตั้งตัวบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ข้อดีของการอยู่คนเดียวบ่ต้องใส่หน้ากากหรือว่าเสแสร้งแถลงบ่ต้องทนฝืนยิ้มให้ผู้ใดเหงื่อแห้งชีวิตที่ว่าสูญเสียกับการเอาใจผู้อื่นก็ถูกดึงคืนมาฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็จิตใจของตัวเขาเองเวลาผ่านไปก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกับความสงัดเอาสิเริ่มเห็นว่าแม่นอันใดแท้ที่ตัวเขาต้องการที่สุดในชีวิตบ่แม่นสิ่งที่สังคมเอามายัดใส่มือเขาส่วนว่าคนที่อยู่คนเดียวได้บ่เป็นมักจะเป็นผู้ที่มักไขว้คว้าเอาผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตเอาไว้แก้เหงาท่านผู้ฟังสุดท้ายแล้วก็จุดจบกับพินาศย้อนว่าความสุขของตนเองนั้นเอาไปมัดไว้กับผู้อื่นเมื่อเขาหนีจากตัวเฮาไปก็ใจแตกสลายห้องให้ฟูมฟายกงกันข้ามกันบัดนี้ผู้ที่ฝึกที่จะอยู่คนเดียวจนเก่งอันนี้คนแนวนี้นั้นจะบ่แคร์หรือว่าบ่สนใจย้อนถือว่ามีก็ได้บ่มีก็อยู่ได้ย้อนตนเองเติมเต็มให้ตนเองได้อันนี้ก็เป็นแง่คิดดีๆเอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบ่ให้พากันผิดพลาดพลาดพังในการก้าวย่างในแต่ละก้าวของชีวิตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาเฮานี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ่เวลานั้นยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการเพลงยามบ่ายนี้จะสิ้นสุดลงหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวต้นสมงกองประสมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานมอนไซลาวมอซงห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเหลือกต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสำหรับปรับปรุงต่อจากตอนเซาเมนีรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านนางวันเพ็งพันธรรมลัยสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ประกอบความเห็นใส่มาตรา6ผู้จะขับขี่ยานพาหนะหรือว่าการนำไส้กลจากนักแม่นจะต้องบ่ดื่มเหล้าและมาตรา3ข้อที่1เสนอตื่มต่อกับความเข้มขุ่นของเหล้า
3: ต่อคำมาตราที่6นี้ข้าพเจ้าพอเห็นดีเป็นเอกภาพว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะหรือว่าการใช้กลจากนักนี้แม่นจะต้องบ่ดื่มเหล้าฉะนั้นการพูดปริมาณท่านเหล้าที่อยู่ในทางกายเป็นสูงนี้ข้าพเจ้าเห็นดีเพราะว่าการที่ดื่มเหล้านี้พวกเขาเคยว่าว่าน้ำเหล้าเป็นน้ำที่จริงใจแต่น้ำเหล้ากับบริจริงใจเส้นเดียวกันเวลาเมาแล้วเซแล้วก็ยังว่าบุ๋มเมาอยู่ยังขับอยู่หลุดขนาดเนาะฉันขายไปเจ้าคอให้เป็นศูนย์ไปเลยเนาะตอนนี้เห็นดีนะและสำหรับผู้ขับขี่พยานพาหนะนี้ก็บุ๋มให้ว่าถึงแต่ว่ารถจักรรถใหญ่รถขนส่งอย่างรถทีบก็คือกันอยู่ในห้องหมอเขาพบเห็นเรื่อยๆขี่เมาเหล้าและขี่รถทีบก็เกิดอุบัติเหตุได้หรือว่ารถล้มรถตกคลองอะไรก็มีหลายเนาะอันนี้ค่ะพระเจ้าเห็นดีแบบนี้เนาะแล้วมันก็สอดคล้องกับทางกฎหมายของจราจรทางบกเนาะที่ว่าจะหับห้องในมาตราที่สองเปล่าฮะอันนี้เพิ่นก็ให้ปิดศูนย์คือกันจุดที่สองนี้อยู่ในมาตราที่สามตัวนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งค่ะพระเจ้าจะเสนอตื้มต่อกับความเข้มข้นของท่านเล่าใส่ตื้มอีกพวกเขาจะบอกว่าเครื่องดื่มที่มีท่านเล่าไม่หมายถึงเครื่องประเภทที่มีท่านเล่าหรือมีส่วนผสมของท่านเล่าเอทานอลจะเป็นเหล้าขาวเหล้าบองยาหรือวิสกี้อื่นๆข้าพเจ้าอยากให้ใส่ดื่มอีกว่าที่มีความเข้มข้นของท่านเล่าที่เอา 0.5% มอสหรือว่า 1% เพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขานี่เคยนำไส้เป็น 0.5 เนื่องจากว่าเครื่องดื่มที่บ่มีท่านเล่านี่แม่นว่าอยู่ใน 0.5 ลงมาแต่ 0.5 0.5 ซึ่งกลาย 0.5 ขึ้นไปเป็นเครื่องดื่มที่มีท่านเล่าอยากให้เพิ่มดื่มอีกในจุดนี้
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่ในสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายมาด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอย่างกุ้งไปกุ้งมาและมีลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นไปตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงรายการความรู้ทางด้านกฎหมายของพวกเราก็แม่นรายการของกระทรวงยุติธรรมเนาะซึ่งว่าจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเนื้อในของกฎหมายเป็นต้นเข้าการเคลื่อนไหวเวียงงานของคะแนนการยุติธรรมซึ่งจะเสนออยู่ในระยะที่2ของรายการสำหรับมื้อนี้จะเสนอข่าวกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมลงนามเอกสารสำคัญส่วนระยะที่3ของทางรายการแม่นจะได้นำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในหัวข้อความรับผิดชอบของผู้สืบทอดต่อหนี้สินของเจ้ามูลมรดกตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สพส.ลงวันที่26 มิถุนายน 2018ว่าผู้สืบทอดนี้มีความรับผิดชอบแนวใดต่อหนี้สินของเจ้ามูลมรดกนอที่ว่าได้เสียชีวิตไปสำหรับเนื้อในรายละเอียดจะเป็นแนวใดติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่8 9 ตุลาคม2026เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบดันและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติในตอนบ่ายของวันที่8ตุลาคม2026ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการเข้าร่วมของท่านเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวและท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีแห่งสส.เวียดนามพร้อมโดยคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ประเทศภายหลังสำเร็จการพบปะท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์และท่านเลมิงฮึงได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารจำนวน11ฉบับหนึ่งในนั้นได้ลงนามแผนการร่วมมือประจำปี2027ระหว่างสองกระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามซึ่งตั้งหน้าฝ่ายลาวโดยท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสปป.ลาวและตั้งหน้าฝ่ายเวียดนามโดยท่านฮวงแทงตุงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแห่งสส.เวียดนามพร้อมเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายกระทรวงยุติธรรมแห่งสปป.ลาวและกระทรวงยุติธรรมแห่งสส.เวียดนามยังได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันตึมอีกท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวกระทรวงยุติธรรมแห่งสปป.ลาวและกระทรวงยุติธรรมแห่งสส.เวียดนามร่วมลงนามเอกสารสำคัญที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้เสนอเนื้อในเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สืบทอดต่อหนี้สินของเจ้ามูลมรดกว่าจะมีความรับผิดชอบแนวใดเนาะตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับปี2018รายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: สบายดีพ่อ
0: สบายดีพิมพ์เป็นอะไรโทรนัดเฮามาดื่มกาแฟมื้อนี้มีหยังปรึกษาอีกแล้วเนาะนี
1: ่แม่นมีเรื่องถามตัวตลอดเนาะจนลึงเลยแม่นบ
0: ่เว้ายอกปรึกษากันได้ทุกเรื่องเด้อโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเฮาก็พอให้คําคิดคําเห็นได้อยู
1: ่เสื่ออยู่ดอกนักกฎหมายคนเก่งของโมเนาะปัญหามีคือแนวนี้พอเฒ่าเฮาเสียชีวิตแต่เราบ่ได้เขียนพินัยกรรมไว้จะเฮ็ดแนวใดและเดี๋ยวนี้บรรดาลูกเล่าผิดกันเรื่องการแบ่งปันมูลมรดกเฮาเลยอยากรู้ว่าจะแบ่งปันกันแนวใดเพราะว่าเล่ายังมีหนี้สินที่จะต้องส่งคืนเจ้าหนี้อยู
0: ่โอ้ถ้าเป็นคือตัวเว้ามานั้นมูลมรดกก็ต้องได้สืบทอดตามกฎหมายได้ถ้ามีปัญหาในการแบ่งปันมูลมรดกคือแนวนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งใดกำหนดว่าการสืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายก็แม่นการรับเอามูลมรดกโดยผู้มีสิทธิ์สืบทอดนั้นก็หมายความว่าผู้สืบทอดก็แม่นบรรดาลูกของพ่อเฒ่าโตที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นล่ะให้เข้าใจก่อนว่ามูลมรดกแม่นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของพ่อเฒ่าโตปะไว้ภายหลังเราได้เสียชีวิตนอกจากทรัพย์สินแล้วเราอาจจะยังมีหนี้สินที่ว่าผู้สืบทอดจะต้องได้รับผิดชอบไซแทนให้เจ้าหนี้นั่นก็หมายความว่ามูลมรดกที่จะนำมาแบ่งปันนั้นต้องนำมาใช้จ่ายในการเมียนคาบทรงสการใช้หนี้สินทั้งหมดของพ่อเฒ่าโตสกอนนอกจากนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปกปักรักษาและคุ้มครองมูลมรดกค่าธรรมเนียมและการใช้จ่ายอื่นๆหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้แล้วลูกทุกคนของพ่อเฒ่าโตจึงสามารถนำเอามูลมรดกนั้นมาแบ่งปันเป็นพูดเสมอกัน
1: โอ้เข้าใจแล้วบาดนี้นะจะเอาไปเว้าสู่แม่พี่น้องของแม่และอายเอื้อน้องเขาฟังก่อนขอบใจด้วยพ่
0: อโอเคบ่เป็นหยังด้วยความยินดีขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการของพวกเราแม้นออกอากาศเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 นและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 นาที 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวฉะนั้นเมื่อ ฮอดเวลานาทีนี้ก็อย่าลืมเปิดวิทยุมาหาฟังรายการของพวกเฮาได้เนาะเพราะว่านอกจากเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำม่วนๆแล้วท่านก็ยังจะได้หาฟังเนื้อในของกฎหมายเติมอีกถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและดังที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในระยะที่ผ่านมาเนาะบัดมื้อนี้จะได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สืบทอดต่อหนี้สินของเจ้ามูลมรดกว่าจะมีความรับผิดชอบแนวใดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้ได้มีการกำหนดกรณีดังกล่าวนี้ไว้คือแนวใดซึ่งว่าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับการสืบทอดมูลมรดกนี้ท่านผู้ฟังจะเกิดขึ้นในกรณีที่เจ้าของมูลมรดกนั้นได้เสียชีวิตไปเนาะก็จะได้เปิดการสืบทอดมูลมรดกของผู้เกี่ยวให้แก่ผู้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการสืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายหรือว่าผู้มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมซึ่งว่าในนี้ผู้มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายนี้ประกอบมีไผ่เด้เนาะอยู่ในนี้ประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้กำหนดว่าประกอบมี1ลูกคิงลูกเลี้ยงลูกน้าของเจ้ามูลมรดกรวมทั้งเด็กที่อยู่ในท้องของผู้ที่ว่าเป็นแม่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะสืบทอดมูลมรดกเส้นเดียวกันได้เนาะถึงว่าจะยังอยู่ในท้องก็ตามแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการสืบทอดมูลมรดกซึ่งว่าแม่จะเป็นผู้คุ้มครองพูดของผู้เกี่ยวไว้ให้เนาะและ2ผัวหรือเมียของเจ้ามูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าว่าผัวเสียชีวิตก็เป็นเมียเนาะหรือว่าเมียเสียชีวิตก็เป็นผัวเป็นผู้ที่ว่ามีสิทธิ์ในการสืบทอดตามกฎหมายเนาะ3พ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของเจ้ามูลมรดก4แม่นอายเอื้อยน้องลุงป้าเอาอาน้าเบ้าน้าสาวหลานเลนของเจ้ามูลมรดก5ก็แม่นลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและคำว่ามูลมรดกนั้นท่านผู้ฟังแม่นหยังเนาะอยู่ในนี้คำว่ามูลมรดกแม่นทรัพย์ที่ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตต้องเข้าใจว่าแม่นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตเนาะรวมทั้งสิทธิ์และพันธะของผู้เกี่ยวเว้นเสียแต่ว่าสิทธิ์และพันธะซึ่งกฎหมายหรือว่าสัญญาได้กำหนดไว้ให้ผู้เสียชีวิตนี้ต้องปฏิบัติโดยตนเองในเวลาที่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเฮาจึงเห็นได้ว่านอกจากจะมีการรับเอาทรัพย์ที่ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตแล้วผู้สืบทอดมูลมรดกนี้ก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสิทธิ์และพันธะของผู้เสียชีวิตเต็มอีกหรือว่าให้เข้าใจง่ายๆเนาะท่านผู้ฟังว่าแม่นต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินของผู้เสียชีวิตเพราะว่าหนี้สินนี้ถือเป็นพันธะของผู้เสียชีวิตได้เนาะในกรณีที่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังมีหนี้สินอยู่นั่นเองยกตัวอย่างท้าวก่อและนางขอเป็นคู่ผัวเมียกันซึ่งว่าทั้ง2คนมีหนี้สินที่จะต้องส่งให้นางขอจำนวน10ล้านกีบต่อมานี้ท้าวก่อผู้เป็นผัวนี้ได้เสียชีวิตลงฉะนั้นหนี้ต้องส่งที่ว่าเป็นพันธะจำนวน10ล้านกีบนี้จะต้องให้ผู้สืบทอดเป็นผู้รับผิดชอบนั้นก็คือนางขอผู้ที่ว่าเป็นเมียต้องได้รับผิดชอบต่อหนี้สินดังกล่าวเนาะท่านผู้ฟังเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สืบทอดมูลมรดกต่อหนี้สินของเจ้ามูลมรดกนี้ผู้สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมนั้นต้องรับผิดชอบชำระหนี้สินของเจ้ามูลมรดกบ่ให้เกินพูดมูลมรดกที่ตนได้รับเข้าใจง่ายๆว่าแม่นถ้าได้รับมูลมรดกเท่าใดถ้าหนี้สินมีน้อยก็เป็นจ่ายหนี้สินเหลือเท่าใดแล้วจึงรับเอาแต่ถ้าว่าหนี้สินนั้นหลายกว่าพูดที่ตัวเองได้รับก็แม่นให้รับผิดชอบเท่ากับพูดที่ตนเองได้รับก็คือบ่เกินพูดมูลมรดกที่ตนได้รับยกตัวอย่างว่าท้าวก่อมีมูลมรดกจำนวน300ล้านกีบมีลูก3คนคือเท้าขอเท้าคอและนางงอซึ่งว่ามีหนี้ต้องส่งให้แก่นางจ๋อจำนวน150ล้านกีบต่อมาเท้าก่อผู้เป็นพ่อนี้เสียชีวิตพวกลูกทั้ง3คนนี้จึงตกลงมอบให้เท้าคอเป็นผู้คุ้มครองมูลมรดกดังกล่าวไว้รอท่าการแบ่งปันนางจ๋อนี้จึงมีการเสนอให้ผู้สืบทอดมูลมรดกหรือว่าผู้คุ้มครองมูลมรดกสำระหนี้สินของท้าวก่อผู้เป็นพ่อก้อนเนาะซึ่งพวกลูกทั้ง3ของท้าวก่อจึงตกลงสำระหนี้สินให้แก่นางจ่อจำนวน150ล้านกีบแล้วนำมูลมรดกที่เหลือจำนวน150ล้านกีบนั้นมาแบ่งปันกันแต่ถ้าในกรณีที่พวกลูกทั้ง3คนนั้นหากได้มีการแบ่งปันมูลมรดกกันก่อนที่ว่านางจ่อจะทวงให้มีการใช้แทนหนี้สินนั้นซึ่งลูกทั้ง3คนแบ่งปันกันได้ผู้ละ100ล้านกีบเนาะ แต่ว่าต่อมานางจอเสนอให้ลูกทั้ง3คนของท้าวก่อนี้ไซแทนนี่สินให้ตนจำนวน150ล้านกีบฉะนั้นพวกลูกทั้ง3คนของท้าวก่อนี้ก็ต้องรับผิดชอบในพูดของตนที่ได้รับนั้นคือรับผิดชอบสำระหนี้ให้แก่นางจอผู้ละ50ล้านกีบแต่ถ้าลูกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สำระให้นางจอก้อนจำนวน150ล้านกีบซึ่งว่าเกินพูดที่ตนได้รับนั้นลูกอีก2คนที่เหลือนั้นก็ต้องมาสำระให้ลูกผู้ที่ว่าได้จ่ายก้อนนั้นเองแต่ถ้าว่าในกรณีที่ท้าวก๋อมีทรัพย์สมบัติเพียงแต่100ล้านกีบเด้จะเฮ็ดแนวใดเนาะในกรณีนี้ถ้าท้าวก๋อมีทรัพย์สมบัติเพียงแต่100ล้านกีบแต่ว่ามีหนี้ที่ต้องส่งให้แก่นางจ๋อจำนวน150ล้านกีบซึ่งว่าหนี้ดังกล่าวนั้นหลายกว่าทรัพย์สมบัติที่ท้าวก๋อมีและลูกทั้ง3คนได้ตกลงให้ท้าวขอเป็นผู้คุ้มครองมูลมรดกไว้รอท่าแบ่งปันแต่ภายหลังที่ว่าท้าวก่อได้เสียชีวิตลงนางจ่อจึงเสนอให้ผู้สืบทอดมูลมรดกหรือผู้คุ้มครองมูลมรดกสำระหนี้สินก้อนซึ่งว่ากรณีนี้ท้าวขอและนางงอลูกทั้ง3คนต้องนำเอามูลมรดกของท้าวก่อผู้ที่ว่าเป็นพ่อที่มีจำนวน100ล้านกีบนั้นมาใช้แทนหนี้สินให้แก่นางจ่อก้อนส่วนที่ยังบ่พออีก50ล้านกีบนั้นถ้าว่าท้าวขอและนางงอเห็นดีสืบต่อใช้แทนแม่นขึ้นกับการเห็นดีนั้นแต่กลุ่มกันข้ามถ้าว่าท้าวขอและนางงอที่ว่าเป็นลูกนั้นหากปฏิเสธแล้วนางจ่อก็บ่สามารถทวงท้าวได้หมายความว่านางจ่อจะบ่สามารถทวงท้าวเอาจำนวนเงินอีก50ล้านกีบนำลูกก็คือนำท้าวขอและนางงอได้ย้อนว่าอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมูลมรดกนั้นต้องรับผิดชอบสำระหนี้สินของเจ้ามูลมรดกบ่เกินพูดมูลมรดกที่ว่าตนเองได้รับนั่นเองและท่านผู้ฟังที่หักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอเนื้อในเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหนี้สินของเจ้ามูลมรดกในกรณีที่ผู้เกี่ยวนั้นยังมีหนี้สินอยู่เนาะบัดนี้ต่อมาเว้าถึงกำหนดเวลาในการทวงหนี้ของเจ้าหนี้นั้นสามารถทวงในเวลาใดเนาะซึ่งว่าอยู่ในกรณีนี้สามารถทวงเอาหนี้สินของตนนำผู้สืบทอดมูลมรดกที่ได้รับเอามูลมรดกนั้นหรือนำผู้คุ้มครองมูลมรดกหรือผู้ปฏิบัติพินัยกรรมหรือยื่นคำฮ้องเพื่อทวงเอาหนี้สินต่อห้องการทะเบียนศาลหรือนายบ้านบอนที่ว่าเปิดการสืบทอดมูลมรดกหรือต่อศาลภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้เปิดการสืบทอดมูลมรดกเป็นต้นไปถ้าเจ้าหนี้หากบ่ได้ทวงท้าวเอาหนี้สินหรือบ่ได้ยื่นคำฮ้องทวงเอาหนี้สินของตนภายในเวลา3ปีแล้วเจ้าหนี้ก็จะหมดสิทธิ์ไปเว้นเสียแต่ผู้เกี่ยวนั้นหากมีเหตุผลเพียงพอเท่านั้นสว่าในนี้ผู้ดำเนินรายการจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตึมอีกเนาะตัวอย่างนางก่อมีทรัพย์สมบัติจำนวน100ล้านกีบมีลูก2คนคือท้าวขอและท้าวคอนางก่อผู้เป็นแม่มีหนี้ต้องส่งที่ยืมจากนางสอจำนวน30ล้านกีบในวันที่10เมษายน2021เนาะนางก่อเสียชีวิตต่อมาในวันที่20มิถุนายน2021เป็นเวลา2เดือนปลายนับจากที่นางก่อเสียชีวิตลงนางจ่อผู้เป็นเจ้าหนี้จึงมีการทวงให้ผู้สืบทอดมูลมรดกหรือผู้คุ้มครองมูลมรดกหรือว่ายื่นคำฮ้องไปยังห้องการบ้านหรือห้องการทะเบียนศาลบอนที่เปิดการสืบทอดมูลมรดกนั้นเพื่อให้สำระหนี้สินของนางก่อให้แก่ตนเองเห็นได้ว่าการกระทำของนางจ่อนี้ผู้เป็นเจ้าหนี้นี้แม่นปฏิบัติถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา622แล้วเนาะแต่ถ้าว่าในกรณีที่นางจ่อเจ้าหนี้หากบ่ได้ทวงท้าวเอาหนี้สินหรือยื่นคำฮ้องต่อบุคคลหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา3ปีนั้นสิทธิ์ในการทวงของเจ้าหนี้ก็คือนางจ่อก็จะหมดไปแต่ถ้าในกรณีนางจ่อหากบ่สามารถรู้หรือว่าบ่รู้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางก่อว่าผู้เกี่ยวนี้ได้เสียชีวิตแล้วหรือว่าย้อนเหตุผลว่านางจ่อไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศบ่สามารถมาทวงหนี้สินนำผู้สืบทอดมูลมรดกใดในเวลา3ปีต่อมาในวันที่20สิงหาคมปี2024ซึ่งนับจากวันที่ว่านางก่อได้เสียชีวิตเป็นต้นมา ก็เป็นเวลา3ปีกับ4เดือนเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่ากายกำหนดการทวงที่กฎหมายได้กำหนดไว้แต่ย้อนผู้เกี่ยวอยู่ต่างประเทศไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศจึงบ่ฮู้ข่าวการเสียชีวิตนั้นเมื่อกลับมาแล้วลาวจึงฮู้ว่านางก่อนี้เสียชีวิตนางโจผู้ที่ว่าเป็นเจ้าหนี้จึงได้ทวงให้พวกลูกของผู้เสียชีวิตนั้นก็คือลูกของนางก่อนั้นใช้แทนหนี้สินให้แก่ตนในกรณีนี้พวกลูกของนางก่อจะบ่สามารถปฏิเสธได้เนื่องจากว่านางจ่อนี้มีเหตุผลเพียงพอในการที่ว่าบ่สามารถทวงหนี้สินใดนั้นเองเนาะท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่สำคัญก่อนที่จะมีการแบ่งปันมูลมรดกหรือก่อนการรับใบยังยืนการรับมูลมรดกนั้นผู้ปกครองหรือผู้มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกที่ได้คุ้มครองมูลมรดกนั้นก็จะบ่มีสิทธิ์ในการสิขาดมูลมรดกดังกล่าวเทื่อเว้นเสียแต่ว่าในกรณีที่ได้ใช้จ่ายเพื่อเบิ่งแยงปิ้นปัวหรือเมียนคาบทรงสการเจ้ามูลมรดกการเบิ่งแยงเลี้ยงดูบุคคลที่อยู่ภายใต้การอุปการะของเจ้ามูลมรดกการชำระค่าแรงงานและอื่นๆที่ตกเป็นพันธะของเจ้ามูลมรดกและค่าใช้จ่ายในการรักษาและคุ้มครองมูลมรดกซึ่งว่าจะได้มีการใช้จ่ายเพื่อค่าต่างๆเหล่านี้ก่อนเนาะแต่ว่าจะนำเอามาแบ่งปันกันก่อนนั้นก็ยังบ่สามารถแบ่งปันได้เทื่อเนาะต้องเบิ่งค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ที่ว่าเป็นเจ้ามูลมรดกนั้นก่อนท่านผู้ฟังที่หักแพงทั้งหมดนี้ก็แม่นเนื้อในกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้สืบทอดมูลมรดกต่อหนี้สินของเจ้ามูลมรดกตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังหวังว่าจะเป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรมาฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมก่อนและนี้กวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

บายดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 อยู่กับโฆษกสันติภาพในมื้อนี้สลับสับเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็หลายๆท่านโฆษกยิ่งในอนาคตก็จะมาห่วมมีส่วนร่วมในรายการประกันสังคมลายขึ้นเนาะก็ฝากให้บริการได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเขาที่มารับใช้รายการเนาะนอกจากข้อมูลดีๆก็คือผลงานเพลงม่วนๆที่เขาได้นำมาเสิร์ฟมาตอนให้บริการได้รับฟังแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมพันทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะเวลา 8:00 น 9:00 น 1:00 นนะในตอนเช้านะให้ท่านได้รับฟังนะทางนะ 105.5 เพิ่นมีไลฟ์สดเนาะถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมสามารถเข้าชมรายการประกันสังคมหรือว่าเบิ่งรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากให้กับบริการท่านผู้ฟังได้ติดตามให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาในแต่ละอาทิตย์นั่นเองแล้วก็เข้าสู่รายการของพวกเขาในมื้อนี้ก็อยู่กับหัวข้อที่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญนะสันติภาพคิดว่ามีความสำคัญหลายนะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่ติดพันกับสมาชิกของพวกเขาเวลาไปใส่อยู่ห้องหมอใส่บัตรประกันสังคมนี่นะเนาะติดพันกับการห้องขอเงินอุดหนุนติดพันกับการห้องขอเงินอุดหนุนอันนี้ยิ่งแห่งมีความสำคัญนะก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาสนทนามาโอมาลมเพื่อป้องกันไม่อยากให้มันเกิดกรณีที่มีปัญหาไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอบ่ได้หรือว่ามาห้องของเงินนู้นข้อมูลวอกงกันนะบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวสัมมโนครัวนะหรือว่าจะเป็นซื้อนามสกุลเองก็ดีเนาะก็นะมีความสำคัญติดพันกับหลายเวียกงานอ้อมข้างเนาะบอกว่าจะเป็นเวียกงานทะเบียนเวียกงานห้องของเงินนู้นจากระบบประกันสังคมนี่แหละเนาะเป็นหัวข้อหนึ่งที่สันติภาพแยกออกมาโดยเฉพาะเนาะเพื่อมาสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนและคนในครอบครัวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังซึ่งในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้นะติดพันกับหลายปัญหาหลายปัญหาอันที่หนึ่งการที่ได้แจ้งครอบครัวหมายความว่าคู่สมรสและลูกนี่เขาใช้บัตรประกันสังคมแล้วหรือยังนะบางท่านขึ้นทะเบียนประกันสังคมเมื่อก่อนนี่เป็นสถานภาพโสดแต่มาฮอดปัจจุบันมีการแต่งงานมีลูกท่านได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสได้แจ้งเพิ่มลูกเขาแล้วหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะการแจ้งข้อมูลเขาในฐานข้อมูลประกันสังคมนี่นะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้ากรณีคู่สมรสของท่านถึงว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ตามท่านมีลูกแล้วก็ตามตราบใดที่ท่านยังบ่ทันได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลนำประกันสังคมนั่นหมายความว่าคู่สมรสกับลูกของท่านยังบ่ทันสามารถเกิดสิทธิ์นำประกันสังคมได้เถื่อเกิดสิทธิ์ยังก็คือลักๆก็คือเหมือนกันไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ว่าเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาโดนแล้วมาหลายปีแล้วเพื่อความมั่นใจว่าท่านได้แจ้งครอบครัวของท่านเข้าแล้วหรือยังนะได้แจ้งครอบครัวคู่สมรสลูกของท่านเข้าใส่บัตรประกันสังคมแล้วหรือยัง
ท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la ก็คือจำเป็นนั่นแหละเนาะ www.lsso ย่อมาจากLao Social Security Organization นั้น .gov.gov.la แหละเนาะเข้าไปมันจะมีปองกวดซิดปินปวดสุขภาพทานกดเข้าไปแล้วทานป้อนเลขรหัสบัตรประกันสังคมของทานเข้าไปไหนฮะแล้วก็กดเข้าไปอีกบัตรหนึ่งแล้วทานจะเห็นข้อมูลของทานชื่อนามสกุลเลขรหัสบัตรประกันสังคมผู้เกิดซิดเกิดซิดเต็มหรือบ่เต็มนะเต็มก็คือกาย3เดือนละเนาะเข้าประกันสังคมกาย3เดือนละคันบ่เต็มก็คือแม่นหากก็เข้าไม่หากก็จ่ายเงินประกันสังคมได้เดือน2เดือนอย่างเพราะนั้นครบ3เดือนเถื่อคันว่าซิดเต็มก็คือหมายความว่าสามารถใช้บัตรยูหมอได้ปกติคันซิดบ่เต็มอันนั้นก็จะเป็นการคุ้มครองอีกอันนึงถ้าอยู่ในเงื่อนไขจึงสามารถใช้บัตรได้ถ้าบ่อยู่ในเงื่อนไขบ่สามารถใช้บัตรได้ก็นะอุบัติเหตุในหน้าที่สำคัญอุบัติเหตุในหน้าที่ต้องมีการยั่งยืนจากนายจ้างจึงสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้เนาะวันนี้อันต่อมาก็คือแม่นห้องหมอที่ทานเลือกเห็นป่ะอยู่ในเวลาทานเข้าไปกดบัตรจะเห็นสิ่งที่สันนิษฐานว่าไปรวมถึงห้องหมอที่ทานเลือกบางท่านนี่เข้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาดุลแล้วแต่บ่จื้อว่าตัวเองเลือกห้องหมอใดบัตรสิไปใส่อีหลีนะสามารถกดสิทธิ์ทานก่อนได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทางมือถือของท่านเนาะท่านสิเข้า Chrome ก็ได้เนาะเข้าแล้วแต่เนาะอันนั้นมันหลายฟังก์ชันเนาะของทางอินเทอร์เน็ตนะ Internet Explorer สินะมันมีการบริการหรือว่าอย่าง Wi-Fi อย่างเนี้ยบ่จื้อมันเป็นโลโก้เป็นนะฮะสีแดงคือไฟเนาะหมายความว่าช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าตัวใดก็ได้เนาะเข้า Chrome ก็ได้นะเข้า Google นั่นก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านเนาะไปกวดนะพิมพ์คำว่า www.lsso.gov.lv เนาะก็เข้าไปกวดได้ท่านเจนสิทธิ์ของนะแต่ท่านจะบ่สามารถกวดเงินสมทบที่เคยสมทบเข้ามาได้เนาะเพียงแต่อันนั้นคำว่าท่านอยากพูดตัวนี้ก็แมนโทรเข้า1508ให้พนักงานเฮากวดให้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะเฮาจะบ่ให้เปิดกว้างให้แบบสามารถเข้าไปค้นหาได้ด้วยตัวเองนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมของพวกเราเนาะเป็นผู้กวดให้ถ้าท่านอยากฮู้ก็สามารถกวดได้เพราะว่าบางท่านย้ายหลายบริษัทบ่แน่ใจเนาะว่าตัวเองได้เวลาเข้ากับบริษัทใหม่นี่ได้เอาเงินที่เคยจ่ายอยู่บริษัทเก่ามาต่อหรือบ่ฮะนะเนาะตัวนี้ก็สามารถให้พนักงานประกันสังคมกวดให้ได้นะแล้วพวกเขาจะแจ้งไปอาจจะแคปหน้าจอส่งให้ทาง WhatsApp ก็ได้นะที่ว่ามันเป็นข้อมูลของท่านเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการกวดสิทธิ์เนาะการแจ้งครอบครัวเข้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรวมไปถึงบอสพอแต่ว่าแต่งงานเด้รวมไปถึงท่านใดเนาะอันนี้ขออนุญาตเนาะเพราะว่าตามระเบียบการความถูกต้องเนาะขออนุญาตรวมไปถึงผู้ที่เนาะมีการยาห่างกันเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละเนาะแต่มีว่าในสังคมที่มีการยาห่างกันมีเนาะแน่นอนเนาะบ่มีไผที่เอิ้นว่าแต่งงานไปแล้วจะสมบูรณ์แบบทุกครอบครัวบ่มีเนาะถ้าเกิดนี้กรณียาห่างกันอันนี้ก็สำคัญเนาะ
อย่าลืมเอาใบยาห้างมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกโมเมนต์สร้างโมเมนต์เอียงได้อันนี้นะให้มันถึกตามระเบียบการมาแจ้งเอาผู้เก่าหันออกเพราะว่าเป็นอย่างสันติภาพจริงว่าสิเพราะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหามาแล้วเนาะผ่านมามันมีปัญหามาแล้วกรณียาห้างกันไปแล้วบ่ได้มาแจ้งออกเนาะวันนี้ผู้เกี่ยวก็ไปแต่งงานใหม่แต่ว่าบ่ได้มาแจ้งอัปเดตเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอาผู้เก่าออกเอาผู้ใหม่เข้าบ่ได้มาแจ้งบังเอิญเกิดผู้ประกันตนผู้นั้นมีการเสียชีวิตเมียที่เป็นคู่สมรสเก่าอดีตคู่สมรสอดีตเมียมาขอเงินอุดหนุนนำประกันสังคมมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแทนที่ผู้ที่อยู่นำกันจะได้รับผลประโยชน์บ่คู่สมรสผู้ใหม่นะถึงว่าเราสิบ่แต่งงานกับเงินตัวนั้นคันว่ายาห้างกันไปแล้วเนาะมันก็ควรจะเป็นของครอบครัวของลูกบ่คันว่ามีลูกหรือว่าของพ่อแม่เราเพราะว่ายาห้างกันไปแล้วก็หมายความว่าบ่ได้มีอย่างมีพันธะอย่างต่อกันแต่เราบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมประกันสังคมบ่สามารถฮู้ได้ว่าครอบครัวผู้เกี่ยวนี่มีการยาห้างกันเพราะว่าผู้เกี่ยวบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกก็เลยเนาะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นมีการห้องฟ้องกันจากเมียใหม่ว่าเป็นอย่างเมียเก่าคือว่าปะห้างกันไปแล้วประกันสังคมจึดยังจ่ายเงินให้เขาตัวนี้ประกันสังคมพวกเราก็จะต้องได้ไปชี้แจงอธิบายมีการฟ้องกันขั้นศาลขั้นอย่างต่างๆเนาะผ่านมามันเคยมีเนาะผ่านมามันเคยมีแต่ว่าประกันสังคมผิดบ่บ่ผิดเพราะว่าเราปฏิบัติตามข้อมูลพื้นฐานที่เรามีที่สมาชิกได้แจ้งย้อนว่าเราบ่ได้มาแจ้งเนาะทางประกันสังคมก็เลยบ่ฮู้ก็ได้ชี้แจงอธิบายให้ทางศาลฟังศาลก็เข้าใจอ่ะแหละเนาะว่าระบบมันเป็นแบบนี้บ่แม่นว่าประกันสังคมจ่ายผิดในเอิ้นว่าอันน่ะรูปการในแนวความคิดของเฮาก็คือมันบ่ถูกนะแต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงอ่ะนะเนาะภาคปฏิบัติตัวจริงมันเป็นอีกรูปการนึงว่าแน่นอนประกันสังคมบ่มีสิทธิ์ที่จะฮู้ได้เนาะว่าครอบครัวของผู้เกี่ยวมีการยาห้างกันไปแล้วเนาะยาห้างกันไปแล้วเนาะแต่ว่าย้อนผู้เกี่ยวเนาะบ่ได้มาแจ้งเอาคู่สมรสเก่าออกเนาะอันนี้เว้าสู่ฟังเว้าสู่ฟังมันเป็นปัญหาอีหลีที่เกิดขึ้นบ่เฉพาะแต่ว่าแต่งงานกันแล้วตอนได้แจ้งเขาถึงว่าจะมีการยาห้างกันไปแล้วนะก็ต้องมีการแจ้งคู่สมรสเก่าออกบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหานะบ่ซั่นมันสิเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนาะอันนี้แม่นหัวข้อทําอิดนะที่มาโอมาล้มนะยังมีหลายอันนะเป็นต้นอันต่อมาเนาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าลืมว่าบัตรประกันสังคมนี่เพิ่นให้ใช้คู่กับสมรครัวหรือบัตรประจําตัวผู้ที่เป็นผู้ประกันตนแน่นอนก็คือแม่นใส่บัตรใส่คู่กับบัตรประจำตัวก็ได้เพราะว่าบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปเนาะบัตรประกันสังคมนี่บ่มีรูปมันบ่คือบัตรรัฐกรเนาะบัตรพนักงานรัฐกรที่เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่มันจะมีรูปสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้เลยหมายความว่าสามารถใส่บัตรเดียวแทนได้เลยเนาะแต่ในเมื่อก่อนมันยังบ่ทันมีรูปท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้บัตรรัฐกรเนาะอันนั้นมันเฉพาะพนักงานรัฐกรเด้ถ้าว่าบ่ทันได้บัตรตัวนั้นก็จะเป็นต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจําตัวหรือสมรครัวนะก็บัดนี้แน่นอนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจพวกเฮานี่บ่มีเนาะบัตรที่มีรูปภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮาต้องได้ใส่คู่กับบัตรประจําตัวคันแม่นผู้เกี่ยวคันว่าแต่งงานคณะคู่สมรสลูกก็ต้องได้ใส่คู่กับสัมมโนครัวเนาะคือเก่าปกติเนาะอันนี้แม่นอันน่ะ
ระเบียบการทุกครั้งไปห้องหมอต้องถือสมุนควไปนำหรือว่าบัตรประจำตัวคำนวณแมนผู้ประกันตนคำนวณคู่สมรสแมนใส่สมุนควบัดนี้เนาะสมุนควอย่าลืมถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะคำนวณบ่มั่นใจไปกวดอยู่เว็บไซต์หั่นก็ได้ทานกวดเอาเลขรหัสบัตรคือแบบเมื่อกี้แหละสันติภาพแนะนำเนาะไปกวดเนาะไปกวดได้บ่มั่นใจว่าเลขสมุนควแม่นเลขเก่าบ่เลขบัตรประจำตัวแม่นเลขเก่าบ่ทานไปกวดถ้าว่ามันบ่แม่นเอาตัวใหม่มาแจ้งอัปเดตนำประกันสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันตรงกับสมุนควบัตรประกันอยู่ในบัตรประกันสังคมนะทานจึงจะสามารถใช้บัตรอยู่ห้องหมอได้ปกติถ้าว่าบ่มาแจ้งนะตัวนี้ก็สิเป็นปัญหาอีกไปแล้วโฮมหมอบ่อนุญาตให้นำใส่เพราะว่าข้อมูลบ่ตรงกันเลขสมุนควบ่ตรงกันเลขบัตรประจำตัวบ่ตรงกันอันนี้เนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการเนาะท่านหมอเพิ่นก็ปฏิบัติตามระเบียบการนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะในเบื้องต้นโอลมให้มีการให้ฟังตอนนี้มาฮับฟัง1เพลงจากทางรายการก่อนแล้วเนี่ยต่อไปพวกเฮาจึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตนนะตอนนี้ฮับฟัง1เพลงจากทางรายการ

ตอนนี้มีการขอสู้รายการประกันสังคมในระยะที่2นะครับหวังว่าข้อมูลที่โอล้มกันไปเบื้องต้นนะครับจะเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังก็คือสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาได้มีความเข้าใจอีกในระดับหนึ่งเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประจำตัวเลขสมโนครัวคันว่าเฮ็ดหัวใหม่ก็ต้องได้มาอัปเดตข้อมูลใหม่เนาะซึ่งบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะแม้แต่ว่าการห้องขอเงินอุดหนุนการเปลี่ยนบัตรประกันสังคมบัตรเสียบัตรแตกหักแม่นทางประกันสังคมบริการฟรีบ่ได้เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็เว้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็มีหลายปัญหาต่อมาเมื่อกี้นี่ก็เว้าเรื่องของบัตรประจำตัวสมโนครัวเนาะการแต่งงานการย่าห้างกันไปเนาะวันนี้จะมาเว้าถึงการเปลี่ยนห้องหมอระเบียบประกันสังคมก็คือแมนปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งก็คือนับแต่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมั้งเดือนหนึ่งมั้งก่อน2000อย่างก็ว่าไปฮาร์ดจน12ของปีท้ายปีต้นปีหน้าท่านสามารถเปลี่ยนห้องหมอใหม่ได้ถ้าท่านอยากเปลี่ยนการเปลี่ยนห้องหมอแมนอิงตามความสมัครใจเด้อปัจจุบันก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามมโหสถเศรษฐามิตรภาพกับห้อยสามมิตรภาพก็คือห้องหมอให้50เตียงเนาะอยู่ศูนย์กลางสำหรับสมาชิกประกันสังคมปีหนึ่งสามารถเปลี่ยนห้องหมอได้เท่านึงตามความสมัครใจท่านจะมาเปลี่ยนในเดือนใดก็ได้เนาะแต่ว่าปีหนึ่งอย่าลืมมาเปลี่ยนได้เท่าเดียวอันนี้ก็คือระเบียบการในการเปลี่ยนห้องหมอส่วนอยู่ตั้งแขวงกันแน่นอนกับห้องหมอแขวงเนาะกับห้องหมอแขวงแต่ท่านใดที่คนตั้งแขวงแต่ว่าย้ายมาอยู่นี่ก็เอาไว้ยังยืนที่อยู่มาย้ายเปลี่ยนเป็นห้องหมอที่ขึ้นกับศูนย์กลางเพราะว่าเขาได้ย้ายห้องหมอเพราะว่าเขาได้ย้ายที่อยู่อาศัยเนาะมาดำรงชีวิตอยู่พี่นะก็สามารถเปลี่ยนได้เส้นเดียวกันเนาะหรือว่าไปเห็นเวียบมีข้อตกลงแต่งตั้งไปประจำการระยะยาวอยากย้ายห้องหมอก็สามารถย้ายได้เช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เพิ่นจะย้ายให้อัตโนมัติก็แล้วแต่ว่าต้องเอาเอกสารไปแจ้งเพิ่นเอาเอกสารไปแจ้งขึ้นเอกสารไปแจ้งพนักงานประกันสังคมอยู่แขวงเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนห้องหมอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อมามีอีกอันนึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการคุ้มครองลูกปกติระบบประกันสังคมเนี่ยจะคุ้มครองลูกอายุต่ำกว่า18ปีลงมาสามารถใช้บัตรรวมกับพ่อแม่ได้ตัวนี้ก็เฮ็ดให้หลายคนเอิ้นว่าเกิดเสียสิทธิผลประโยชน์ย้อน

0: ว่าบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมอย่าลืมว่าประกันสังคมคุ้มครองเบื้องต้นก็คือแม่น18ปีลงมาแต่ถ้าอายุกาย18ปีถ้าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นให้เอาบัตรการศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีแล้วลูกของท่านจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมจาก18ปีไปฮอด23ปีตื้มให้อีก5ปีเนาะตื้มให้อีก5ปีในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าสมาชิกเขาโทรเข้ามาสายด่วน1508นะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติลูกไปหาหมอคือใช้บัตรบ่ได้ว่าซั่นเราอายุ20ปีเรายังเรียนอยู่แต่คิดคือว่าใช้ได้อย่าลืมว่าคันฮอด18ปีปุ๊บเนาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่นจะตัดอัตโนมัติหมายความว่าลูกจะบ่สามารถใช้บัตรได้จนกว่าลูกของท่านจะเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กการศึกษามาแจ้งประกันสังคมคันว่ายังเรียนอยู่เพิ่นคุ้มครองไปตื้มให้อีก5ปีเนาะฮอด23ปีจาก18ฮอด23ปีตื้มให้อีก5ปีบ่แม่นน้อยเนาะผ่านมาแล้วลูกกาย18ปีแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นไปหาหมอใส่บัตรบ่ได้อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เนาะการปิ่นปัวอยู่หาหมอถ้าว่าได้ใส่เงินแล้วมูลค่ามันบ่ธรรมดาเนาะแม่นแต่ว่าเจ็บแต่เป็นทั่วไปนี่แหละเนาะถ้าว่าแขนขาหักเนาะเกิดมีจำเป็นต้องได้ผ่าตัดย้อนพยาธิของผู้เกี่ยวอันนี้เนาะคิดว่ามูลค่านี่มันแพงเนาะมันจะแต่ต้องใส่อย่างเนาะแต่ต้องใส่สภาพครอบครัวเท่านั้นแหละเนาะหาเงินมาก็เพื่อความที่จำเป็นเนาะเพื่อการกินการอยู่บางคนกับบ่ได้มีแฮไว้สิเพื่อเจ็บเพื่อเป็นเนาะอันนี้ก็ย้อนว่าบ่ฮู้ว่าสิเอาอันนี้สิทธิ์ของตัวเองเพียงแต่ถือบัตรประจำตัวหรือขออภัยเนาะเพียงแต่ถือใบบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กการศึกษาอันใดนึงมาแจ้งประกันสังคมปีต่อปีก็ลูกของเฮาจะได้รับการคุ้มครองไปฮอด23ปีนะเติมให้อีก5ปีเท่านั้นเนาะอันนี้แมนฝากให้เป็นข้อมูลให้ทุกคนให้ความสำคัญคนในครอบครัวท่านที่เป็นสมาชิกมีลูกน้อยมีลูกใหญ่ที่กำลังศึกษาเรียนอยู่อย่าลืมไปเบิ่งสมนครัวว่าลูกเฮานี่อายุกาย18ปีแล้วนี่เงี้ยถ้ากาย18ปีแล้วหีบแจ้งเนาะให้เพิ่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังเด็กการศึกษามายื่นประกันสังคมเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีการเอิ้นว่าเจ็บเป็นไปหมอแล้วบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนละกันกับเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอเข้าใจในการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่รายการประกันสังคมสําหรับมื้อนี้เนาะลามีกลับไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นําใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งผู้หมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: สร้างการ หันเปียนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังและท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden ก็ได้เช่นเดียวกันรายการนี้จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือเวียกงานแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐและการของพวกเขาก็จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้หับฟังตอนต้นรายการติดตามข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาทีปัญหาที่เพื่อนได้ยกขึ้นในวาระของประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอห่างกฎหมายกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแต่เวลา16โมงหา23โมงและห้ามขายให้กับเด็กต่ำกว่า18ปีในเวลาของประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่14ตุลาคม2006ท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ต่างหน้าให้คณะผู้ชอบปรับปรุงกฎหมายขึ้นเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงเพื่อให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้ค้นคว้าและพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนื่องจากกฎหมายฉบับเก่าแต่ปี2014ได้นำไส้หลายกว่า12ปีแต่ยังมีซองวางในการคุ้มครองการผลิตการโฆษณาและการจำหน่ายส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเช่นอุบัติเหตุตามถนนปัญหาสุขภาพจากการบริโภคเหล้าที่บ่ได้มาตรฐานและการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างมหาศาลห่างกฎหมายฉบับนี้ประกอบมี12ภาค9หมวด99มาตราในนี้เมนได้เพิ่มใหม่2ภาค1หมวด32มาตราได้ตัดออก1ภาคได้ปรับปรุง64มาตราและหักษาเดิม3มาตราสำหรับเนื้อในสำคัญของห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงท่านผู้ฟังก็คือมาตรา40เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอนุญาตให้ขายย่อยได้เฉพาะแต่เวลา16โมงหา23โมงมาตราที่41สำหรับการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นและการวิทยุโทรภาพป้ายอิเล็กทรอนิกส์สามารถเฮ็ดได้เฉพาะระยะเวลา22โมงหา2โมงเท่านั้นและมาตรา67กำหนดห้ามบริโภคซื้อขายหรือบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อป้องกันสุขภาพและป้องกันปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่จะกระทบต่อเยาวชนและสาวหนุ่มที่อยู่ในเกณฑ์อายุห้ำเฮียนเพื่อหับประกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติที่มีคุณภาพในอนาคตและมาตรา6วรรค3กำหนดให้พลเมืองทุกคนปฏิบัติหลักการดื่มบ่ขับซึ่งผู้ขับขี่ยานพาหนะและนำไส้ขนจักนักต้องบ่ดื่มและบ่ให้มีปริมาณธาตุเหล้าในลมหายใจในเลือดและปัสสาวะในระดับปริมาณธาตุเหล้าในห่างกายเป็นศูนย์ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นบางเนื้อในสำคัญที่มีการกำหนดในห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอห่างกฎหมายในวาระของประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบทางรายการของพวกเรามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเอาเลยในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนฟังเพลงจากทางรายการและยาต่อไปจึงมาสืบต่อหาฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: ลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาทีวิทยางานการโฆษณาเผยแพร่ผลให้ของพญาติปากเปื่อยลงเล็บให้กว้างขวางทั่วถึงหากฐานแม่นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องได้ควรเหตุน้ำกันพญาติอหิวาหมู่แอฟริกาได้ค่อยๆผ่อนคลายลงมาเดบ่พอเท่าใดผัดมีข่าวอาวบุดีปานใดและน่าเป็นห่วงสำหรับสาวกสิกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์ใหญ่และก็สัตว์น้อยรวมทั้งผู้บริโภคเกิดขึ้นมาอีกอยู่เมืองจำปาซักแขวงจำปาซักซึ่งมีการกวดพบสัตว์เลี้ยงประเภทงัวควายติดเสื้อพญาติปากเปื่อยลงเล็บสร้างความเสียหายให้สาวกสิกรผู้เลี้ยงสัตว์ตื่มอีกซึ่งมีงัวและก็ควายติดเสื้อพญาตินี่403ตัวและก็สัตว์ตายนี่เป็น5ตัวซึ่งในวันที่5ตุลาคม2026ที่ผ่านมาห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจำปาซักแขวงจำปาซักก็ได้มีออกแจ้งการในการเพิ่มทวีเอาใจใส่เฝ้าระวังการระบาดของพญาติปากเปื่อยลงเล็บโดยอิงตามข้อมูลการระบาดของพญาติปากเปื่อยลงเล็บที่กำลังระบาดอยู่ภายในเมืองจำปาซักเพื่อเป็นการสกัดกั้นและเฝ้าระวังบ่ให้พญาติดังกล่าวนี่แพร่ลามออกไปสู่วงกว้างและวางมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมพญาติโดยไว้และอย่างเข้มงวดซึ่งแจ้งการของห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองจำปาซักก็ให้เห็นว่านับแต่วันที่21กันยาผ่านมาจนมาฮอดต้นเดือนตุลานี้ก็ได้เกิดมีการระบาดของพญาติปากเปื่อยลงเล็บอยู่14บ้านก็คือบ้านหนองผ้าบ้านสมโฮงบ้านทาตานบ้านไม้กลางบ้านหนองขามบ้านหนองเวียนบ้านห้วยสาหัวบ้านหนองเดินบ้านหนองหอบ้านกระตบบ้านนาสว่างบ้านดอนกองบ้านหนองขามและบ้านโพนแพงซึ่งมีสัตว์ที่ว่าติดเสื้อทั้งหมดแม่นสี่ห้อย23ตัวควายหนี53ตัวงัว370ตัวและสัตว์ตายไป5ตัวเป็นงัวซึ่งได้สร้างผลกระทบโดยกงต่อการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนอย่างนักหน่วงพอสมควรพญาติปากเปื่อยลงเล็บกระแมนพญาติติด8ห้ายแห้งสามารถติดใส่งัวควายหมูและแบ่ทุกอายุเกิดจากเสื้อไวรัสมีการแสดงออกทางระบบละลายน้ำลายไหลเป็นตุ่มใสอยู่หิมซบผงปากลิ้นอยู่ตีนเต้านมภายหลังตุ่มใสแตกแล้วก็เกิดเป็นบาดแผลซัดกินน้ำกินอาหารบ่ได้มีผลกระทบสำหรับงัวที่กำลังเลี้ยงลูกโดยเฉพาะแมนอยู่ในระยะการให้นมซึ่งจะพาให้ลูกตายเนื่องจากแม่บ่มีน้ำนมให้ลูกกินซัดที่รอดตายจะมีสุขภาพที่อ่อนเพลียส่วนมาตรการสกัดกั้นและเฝ้าระวังพญาติปากเปื่อยลงเล็บที่เกิดขึ้นถ้าหากพบเห็นสภาพการหรือปรากฏการณ์บ่ดีที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของตนเองจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องเช่นว่าให้กักขังสัตว์แยกสัตว์ที่เจ็บป่วยออกจากฝูงแล้วทำการปีนป่วนตามอาการด้วยการนำไส้ยาพื้นเมืองที่ส้มและกระฟาดยาฆ่าเสื้อต่างๆทาบริเวณปากหรือตีนที่เป็นตุ่มเปื่อยในกรณีที่มีการแทรกซ้อนด้วยพยาธิอื่นๆต้องซักยาต้านเสื้อห้ามบ่ให้ฆ่าสัตว์นับทั้งสัตว์ที่แข็งแรงหรือว่าสัตว์ที่เจ็บในเขตพยาธิระบาดและห้ามเอาชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์ไปปรุงแต่งเป็นอาหารหรือจำหน่ายซื้อขายห้ามเจ้าของสัตว์ปะปล่อยซากสัตว์ที่ตายเน่าเปื่อยหรือทิ่มลงแม่น้ำลำเซเด็ดขาดให้ทำลายซากทิ่มโดยการจูดหรือฝังดินให้เลิกและก็โหยด้วยปูนขาวให้เฮ็ดอนามัยและฆ่าเสื้อพยาธิด้วยปูนขาวหรือยาฆ่าเสื้ออื่นในบอนทีพบสัตว์เจ็บหรือว่าตายนอกจากนั้นให้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นกวดกาห้ามบ่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์งัวควายแบ่หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ออกจากเขตพยาธิระบาดจนกลัวการระบาดของพยาธิดังกล่าวได้สงบลงเป็นปกติก็คือ30วันห่างจากอาการสัตว์เจ็บตัวสุดท้ายในฝูงหายดีเป็นปกติและได้รับการยั่งยืนบ่พบเสื้อพยาธิและถูกประกาศยกเลิกเขตพยาธิระบาดสัตว์อย่างเป็นทางการและให้พ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงจงเอาใจใส่ติดตามกวดกาเฝ้าระวังพยาธิอย่างใกล้ชิดถ้าหากว่าพบเห็นปรากฏการณ์ของพยาธิดังกล่าวเกิดขึ้นกระจงฮีบฮอดเอาใจใส่ประสานสมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพร้อมกันแก้ไขและสกัดกั้นพยาธิดังกล่าวให้ทวงทันกับเวลาซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือวันที่2ธันวาคมปี2025ท่านผู้ฟังของหวนคือในอดีตและกับวันที่12มังกร2006ก็มีการระบาดของพยาธิปากเปื่อยลงเล็บในหลายบ้านของเมืองโขงแขวงจำปาซักเป็นต้นกระแมนกลุ่มโสดพบสัตว์ติดเสื้อ
ทั้งหมดเป็น 2,542 ตัวในนี้มีสัตว์ตาย212ตัวและก็กลุ่มกระดันพบสัตว์ติดเสื้อทั้งหมดแมน347ตัวมีสัตว์ตาย14ตัวส่วนที่เหลือก็แมนได้รับการปินปัวจนเซาเป็นปกติแนวใดก็ดีเนาะเพื่อเฮ็ดให้การต้านและสกัดกั้นการระบาดของเสื้อพยาธิที่มันแพร่ลามเป็นวงกว้างนี่นะการโฆษณาเผยแพร่ให้ชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าใจถึงอันตรายของพยาธิและวิธีการป้องกันที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้เฮ็ดอย่างนักและเลือกซึ่งถึง5ฐานส่วนบรรดาเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ขายสิ้นผู้ประกอบการซื้อสัตว์ขายสัตว์พร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตเมืองจำปาสักก็ต้องได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเฮ็ดให้สภาพการระบาดนี่กลับมาควบคุมได้โดยไวและลดพรความเสียหายต่อเศรษฐกิจครอบครัวท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้เฝ้าระวังและก็ติดตามและเอาใจใส่ร่วมกันเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปมาพบกัน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่หักแพงก่อนเวลาจะหมดลงมาฟังอีกหนึ่งข่าวทางคณะสภกิจขันศูนย์กลางได้ลงกวดกาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่เมืองสังทองโดยได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแร่ค้ำตามคำสั่งฉบับเลขที06ทับนย.ฉบับเลขที46ทับนย.และฉบับเลขที11ทับคลพศ.อยู่เขตบ้านซ้อและบ้านวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้ลงแก้ไขอยู่2ข้างก็คือระหว่างวันที่23หา26กันยา2026และระหว่างวันที่9หาวันที่11ตุลา2026ซึ่งผ่านการลงกวดกาตัวจริงและเก็บกำข้อมูลเบื้องต้น2ข้างจำนวน10จุดอยู่เขตบ้านซ้อเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์สามารถยึดรถจกได้23คันตะแกงฮอนคำ7อันจักรปั่นไฟฟ้าใหญ่1เครื่องและขนาดน้อยอีก2เครื่องรถกระบะยี่ห้อฟอร์ด1คันรถซิ่ง1คันตู้คอนเทนเนอร์พร้อมแอร์3ตู้และผ้าพรมสกัดแฮคำ127ผืนสำหรับเขตบ้านวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์คณะสภกิจเพิ่นก็ได้พบเห็นมีห้องห้อยการลักลอบขุดค้นอยู่2จุดใกล้กับเขตทองเทียวน้ำตกตาดวังม่าพร้อมเห็นกุญจักอุปกรณ์ขุดค้นครบสุดจำนวนหนึ่งและปัจจุบันนี้ทางคณะสภกิจกำลังติดตามสืบสวนสอบสวนซอกหาผู้กระทำผิดและผู้ให้การหัวมือเพื่อมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานหนึ่งปรากฏการณ์ย่อท่อที่มีการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุอยู่หลายๆจุดหลายๆเขตในขอบเขตทั่วประเทศอันนี้เป็นเพียงอีก1จุด1บ่อนก็คืออยู่ทางเมืองสังทองกระสมเสยทางเจ้าหน้าที่สมเสยทางประชาชนที่ให้ข้อมูลบ่อแสแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้หับฮู้แล้วก็ลงไปแก้ไขให้มันทันการให้มันรีบด่วนท่านผู้ฟังเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น3ค่ําเดือน11ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่14ตุลาคม2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้พวกเราได้รับเกียรติจากท่านไก่สอนจันทร์ศรีนาเลขาพรรคเมืองไซจำพรหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงบริคําไซประจําเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรแขวงบริคําไซท่านจะมาให้ฮู้เกี่ยวกับภายหลังสร้างตั้งตะแสงทั้งเมืองไซจำพรนี่มีข้อสะดวกข้อยุ่งยากใดๆและการจะตั้งปฏิบัตินี่ประชาชนมีนะคําคิดคําเห็นหรือว่าเสนอในการปรับปรุงในระยะที่มีกะตะแสงประกาศสร้างตั้งตะแสงนี่คืออะไรตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านไกสอน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่านไปเจอได้เนาะทั้งอันเมืองไซจำพรเนาะในนามท่านเป็นเลขาพรรคเมืองไซจำพรนี่ภายหลังที่ประกาศสร้างตั้งตะแสงเรียบร้อยแล้วว่าซั่นซะอยู่ทางเมืองไซจำพรเฮานี่มีจักตาแสงแล้วก็การจะตั้งปฏิบัติในแต่ประกาศมานี่เป็นขึ้นได้ไดในทานจะให้ทานเว้าสู่ฟังเจ้า
2: เจ้าสําหรับเมืองไซจำพรของพวกเราก็ถือว่าเป็น1ใน7เมืองของแขวงบริคําไซซึ่งยังเป็นเมืองที่ดูห่างไกลซอกลีกและเป็นเมืองที่ทุกข์ยากติดกับชายแดนเมืองตะเป็นออกก็คือสอเวียดนามซึ่งเส้นทางห่างจากเทศบาลแขวง5เมืองก็300กว่ากิโลและก็เป็นเส้นทางที่ปู่ย่างส่วนหนึ่งส่วนปู่ดินแดงก็100กว่ากิโลจะให้การเข้าถึงก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรเกี่ยวกับการสร้างตั้งตะแสงนั้นอิงใส่สภาพของเมืองซึ่งมีทั้งเมือง17บ้านมีคนละเมืองอยู่ 12,000 กว่าคนคันเว้าตามเงื่อนไขแล้วจำนวนบ้านและก็จำนวนประชากรนี้ก็ควรมีแต่เพียงแต่1หรือ2ตะแสงแต่เนื่องจากเมืองไซจำพรเป็นเมืองที่ทุกข์ยากเส้นทางไปหากันยังพบความยุ่งยากและบ้านอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละมุมของเมืองว่าอยู่คนละส่วนของเมืองจึงได้เสนอสร้างตั้งตะแสงอยู่3ตะแสงอยู่เมืองไซจำพรซึ่งได้รับการอนุมัติและประกาศสร้างตั้งตะแสงตั้งแต่เดือน3 2026เป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้ภายหลังการสร้างตั้งตะแสงพวกเราก็ได้มีการจัดวางซับซ้อนพนักงานทั้งขณะพักตะแสงทั้งพนักงานที่ประจําอยู่ช่วยตะแสงโดยบรรจุพนักงานที่ถอดมาจากแต่ละห้องการนั้นลงไปประจําอยู่ตะแสงรวมทั้งปกส.กุมบ้านหรือว่ากองบัญชาการทหารที่ประจําอยู่กุมบ้านนั้นก็เข้าร่วมในเรื่องงานตะแสงโดยรวมแล้วตะแสงนึงก็อยู่ในตัวเลข13คนต่อ1ตะแสงในปัจจุบันนี้ซึ่งบรรจุแม่นพนักงานอยู่แต่ละห้องการของเมืองเข้าไซฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการบริการประชาชนแน่นอนว่าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งตะแสงนี้คือว่าตะแสงแม่นองค์การจะตั้งของรัฐขั้นลุ่มสุดที่เหตุหน้าที่ใกล้ชิดติดแทคือใกล้กับพ่อแม่ประชาชนที่สุดและจะเหตุให้การบริการของภาครัฐต่อพ่อแม่ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งผ่านมาแน่นอนว่าพวกเราก็มีองค์การปกครองบ้านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นองค์การที่ตัวแทนของรัฐที่เหตุเกี่ยวกับใกล้ชิดกับประชาชนนั่นแหละแต่ว่าการยังจะว่าองค์การปกครองบ้านนี้บ่พนักงานที่เป็นว่าหน้าองค์การปกครองบ้านหรือในบ้านตัวแมนพนักงานของรัฐ
1: เจ้า
2: แล้วก็แล้วความรู้กระบวนสูงที่จะให้ขอบเขตการบริการหรือว่าอำนาจในการตัดสินนั้นก็สิบ่บ่สูงจังฉะนั้นก็ถือว่าองค์การปกครองตะแสงนี้แม่นองค์การบริการของรัฐขั้นลุ่มสุดที่เฮ็ดหน้าที่ใกล้ชิดติดแทดประชาชนในไซก็เพื่อเฮ็ดให้การศึกษาของการเมืองแนวคิด ต่อพ่อแม่ประชาชนการเผยแพร่แนวทางของพระของรัฐระเบียบกฎหมายลงสู่พ่อแม่ประชาชนได้ใกล้ชิดติดแทสเข้าถึงได้หลายขึ้นรวมทั้งการบริการของรัฐต่อประชาชนนั้นก็จะเฮ็ดให้อยู่ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าก็ผ่านมานี่ในระยะก่อนนั้นก็มันมีบ้านและมีเมืองจากบ้านหาเมืองก็ไกลปัจจุบันนี้ถือว่าแต่แสงยับลงไปเข้าใกล้บ้านแต่ว่าจะให้ใกล้เคียงกับบ้านได้เลยมันก็ยังห่างอยู่เพราะว่า
3: เจ้า
2: พื้นที่เอาห่างไกลกันก็สรุปว่าผ่านการตีราคาในระยะ 3-4 เดือนผ่านมาภายหลังเอาประกาศสั่งตั้งแต่แสงก็มีข้อดีหลายนั่นแหละซึ่งปัจจุบันนี้กำลังควบโฆษณาเผยแพร่บรรดาภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตาแสงให้กับพ่อแม่ประชาชนได้สร้างความเข้าใจยังเลือกเส้นว่าสร้างตั้งตาแสงมาแล้วเพื่อยังนั่นแหละแล้วก็นอกจากเผยแพร่แล้วก็ยังเฮ็ดหน้าที่ปรับปรุงระบบการจัดตั้งของตาแสงเฮ็ดหน้าที่ในการสร้างพัฒนาสร้างเสร็จนำพาประชาชนในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจคิดแก้ไขความทุกข์ยากดูแต่ละบ้านกับพนักงานพวกเรากับความสุขใสสร้างบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งบ้านป้องกันความสงบดีและสุขใสแก้ไขปัญหาอาญาเสพติดปัญหาสี่เถื่อนบนเถื่อนรถเถื่อนอาวุธเถื่อนและยาเสพติดการจับจองดินซึ่งบรรดานาเบียกเหล่านี้เป็นนาเบียกที่ได้มอบหมายให้ตาแสงได้จัดตั้งพันขยายส่วนว่าเรื่องการบริการประชาชนเป็นต้นแมนการออกเอกสารอนุญาตต่างๆนั้นแน่นอนว่าปัจจุบันบรรดาห้องการที่เกี่ยวข้องกับจำนวนรายก็ได้หีบห้อนพวกเขากับพักดันให้ห้องการที่เกี่ยวข้องของเมืองหีบห้อนมอบที่งานของคะแนนการตนเองส่งให้ตาแสงถ้าว่าหากมอบเรียกไปแล้วก็ต้องได้มอบเงินและมอบงบประมาณไปพร้อมอันนี้ก็ได้มีการชี้นำกันอย่างลึกซึ้งฮะและเหตุให้แต่ละห้องการมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มอบเรียกของคะแนนการตนเองให้กับท้องที่เป็นหลายขึ้นเหตุให้การบริการประชาชนสามารถจบอยู่บนเดียวหมายความว่าประชาชนการบริการใดทีโบยุ่งยากบันไดแม่นสามารถจบอยู่คันตะแสงว่าบ่จำเป็นแล่นมาเมืองอีกผ่านมาก็ภายหลังก่อนบ่ทันได้มอบเบี้ยหั่นก็บ้านมหาตะแสงตะแสงยังมหาเมืองอยู่มันหลายคันหลายคนเป็นให้ประชาชนจบว่ามันควรจบอยู่คันตะแสงอย่างซั่นก็พร้อมกันเล็งมอบเบี้ยอันใดควรจบอยู่คันตะแสงเลยส่วนเรียกใดเป็นลักษณะยุ่งยากซับซ้อนที่เกี่ยวข้องระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องระบบการขึ้นทะเบียนวีซ่ากิจที่มันยังจะต้องได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่างๆอันนี้ยังจะมีการค้นคว้ามอบไปตามหลังแต่ว่าเรียกใดที่โบยุ่งยากหลายพอประเด็นมันมอบให้ตาแสงจะเฮ็ดให้จบอยู่คันตาแสงในการขออนุญาตด้านเอกสารต่างๆถามว่าระหว่างมีบ้านกับมีตาแสงนั้นอันใดสะดวกกว่ากันแน่นอนว่าในเงื่อนไขที่ระบบสภาพเส้นทางยังบ่ทันสะดวกแล้วก็ระบบสัญญาณแล้วก็การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าในการบริการประชาชนนี้มันก็แน่นอนว่าจากตาแสงหาบ้านอันมันก็ยังอยู่ห่างไกลกันมันก็ถึงแม้ว่าพวกเราสร้างตั้ง3ตาแสงแต่ว่าก็ยังอยู่ห่างไกลกันอยู่ระยะทางจากบ้านหาตะแสงอยู่ในเมืองเชียงจพอนี่ก็30กิโลบางบอนก็15กิโล10กิโลก็ยังยุ่งยากอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับว่าประชาชนไปหาบ้านแล้วก็สามารถจบเอกสารแต่ว่าบางอันมันก็บ่จบอยู่คันบ้านแต่ว่าในเมื่อว่าเฮามหาตะแสงมันสามารถจบอยู่คันตะแสงเลยการบริการมันก็ง่ายถึงแม้ว่าการชิไกลได้แต่ว่าก็มีทั้งอดีตส่วนวันอันยังจะต้องแก้ก็คือเรื่องสภาพเส้นทางเรื่องการบริการเรื่องสัญญาณอีสานต่างๆเห็นในประชาชนจากบ้านมหาตะแสงมันก็ยังไกลอยู่เส้นทางยากอยู่ เป็นต้นว่าที่เซ็นเอกสาร หนังสือยังยืนการซื้อขายต่างๆซื้อขายงัวขายควายขายดินขายพานะสั่งต่างๆนี่กับประชาชนก็นอกจากขับหูอยู่ขั้นพื้นฐานบ้านแล้วก็ได้มาเซียนอยู่ขั้นตะแสงนี่แหละการระยะทางจากบ้านมาหาตะแสงนี่ก็ไกลเขตเจ้ากระจมอยู่นะครับแต่ว่ากับพวกเราก็มีความพยายามอธิบายบางอันต้องฮอดขั้นตะแสงแต่ว่าบางอันเอกสารก็ฮอดขั้นเมืองสิ่งที่มันยังจะต้องได้ฮอดขั้นเมืองแต่ว่าในอนาคตครับพระเจ้าเชื่อว่าบรรดาหน้าเวียกสำคัญที่ควรจะมอบให้ตะแสงเป็นมีอำนาจในการตัดสินใจมีอำนาจในการพิจารณานี่ก็จะเฮ็ดให้ประชาชนมีความสะดวกยิ่งขึ้นกว่านี้แต่ว่าแน่นอนว่าในช่วงที่เราออกเงินใหม่จะตั้งขึ้นใหม่ออกเงินใหม่ก็หลายอันก็ยังกระตุกกระตัก
1: เจ้า
2: อยู่ทั้งระบบพื้นฐานโครงสร้างสำนักงานของการจำนวนพนักงานบ่ทันเพียงพอและความรู้ความสามารถบ่สูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัญญาณระบบเส้นทางมันก็ยังยากจึงเฮ็ดให้การบริการประชาชนในช่วงใหม่ๆในช่วงทําอินนี่การยังค่อนข้างว่ากระตุกกระตักก็เกิดมีกับรายอยู่แต่ก็เชื่อว่าอีกบ่โดนภายหลังที่เพราะเขามีการปรับปรุงระบบเรียกงานหรือว่าระบบพื้นฐานโครงสร้างอื่นๆก็จะเฮ็ดให้การบริการประชาชนมีความสะดวกยิ่งขึ้นกว่านี้อันนี้มันทัศนะของข้าพเจ้าก็คิดว่าเรียกอันนี้จะถือว่าการตัดสินใจเหตุนี้ก็ถือว่าถูกต้องที่สุดนั่นแหละเพื่อเหตุให้องค์การรัฐขั้นลุ่มจากองค์การรัฐขั้นเมืองและมาไปอยู่ยับลงไปอยู่ตะแสงก็ถือว่าใกล้เติบแต่ว่าเมื่อเทียบกับขั้นบ้านคือบ่ให้เป็นองค์การรัฐมันก็ยากหลายพอก็เชี่ยวในบ้านเป็นรัฐกรเอาบรรดาบุคลากรของบ้านสักสาวหนุ่มแม่หญิงแนวโฮมหรือว่าปกสบ้านเป็นรัฐกรนี่มันยากในเมื่อไม่ได้เป็นรัฐกรมีอำนาจในการพิจารณาตัดสินก็มันก็ยากอย่างสั้นรัฐจะจำเป็นจะต้องได้ยับการบริการนี้ไปหาประชาชนที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าถึงว่าจะให้ใกล้ที่สุดแหละแต่ว่าเทียบแล้วก็สิใกล้ฮอดจำตีนข้างใดบ้านมันก็ยังบ่ทันขอพูดเพียงแต่ว่าเขาเห็นได้ระดับซํานี้ถ้าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเสริมใส่ก็คือสิแก้ไขปัญหาได้หลายขึ้นเจ้าครับเจ้าคิดว่าเป็นแนวนั้น
1: เจ้าก็แตกต่างกันไปเนาะท่านเนาะแต่ละแขวงแต่ละเมืองในการสั่งตั้งตะแสงก็มีความยุ่งยากความสะดวกแตกต่างกันไปตามสถานที่ตามฐานที่ตั้งเนาะท่านเนาะแต่ละบอนและประชาชนทุกคนภายในขอบเขตทั่วประเทศแหละบ่ว่าแต่อยู่ทางเมืองไซจำพรเท่านั้นและเมืองอื่นๆแขวงอื่นๆที่อยู่ห่างไกลศกรีก็ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เป็นเจ้าการนำกันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ให้ได้สำเร็จเพราะว่าเว้าเรื่องตะแสงก็คือทั้งท่านเลขาพรรคเมืองได้เว้าสู่ฟังแล้วเนาะว่าตะแสงมีความสำคัญซำใดในการตัดสินปัญหาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อองค์การจะตั้งทางรัฐเนาะท่านเนาะเจ้าและท่านเองได้ทางเมืองไซจำพรนี่สิเป็นคือเมืองอื่นบ่เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางโฆษกเองก็ได้สัมภาษณ์อยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เนาะไปทางเมืองสีโคตรตะแสงน้องเหนี่ยวเพิ่นก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารค่าธรรมเนียมนี่เด้แตกต่างจากแขวงอื่นหรือว่าอันนั้นอื่นบ่ทั้งแขวงอื่นบ่หรือว่าแต่ละเมืองเรื่องค่าธรรมเนียมมันบริการนี่หรือว่าเอกภาพกันทั่วประเทศ
2: สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการเอกสารอยู่พันกระแสงนี้ก็ยังลักๆก็ยังยึดตามหลักค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐบัญญัติของประธานประเทศที่เพิ่นกำหนดนั่นแหละแต่ว่ากับบรรดาห้องการที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ส่งบรรดาเอกสารไปหากระแสงพร้อมทําส่งตัวเลขค่าธรรมเนียมไปพร้อมโดยเอาตัวเลขของตามรัฐบัญญัติส่งไปมีแต่บางเอกสารที่บ่นอนอยู่ในรัฐบัญญัติท่านก็ถือว่าพวกเขาก็มีการสมเทียบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมในขอบเขตทั่วประเทศบางรอบแล้วก็บ่แตกต่างอย่างกันแต่ว่าอยู่สำหรับเมืองสุนัมพุทธอยู่เมืองไซจำพรเนี่ยก็คือสี่ค่าธรรมเนียมและค่าบริการก็คือสี่บ่สูงเท่ากันกับอยู่ อยู่นครหลวงหรือว่าอยู่เมืองใหญ่เพราะว่า
1: เจ้า
2: ประชาชนเฮาก็ยังถูกยังหลายหลายอันมีนะมีนโยบาย
1: เจ้า
2: แต่เดี๋ยวว่าเกิดเสียชีวิตบ่หรือว่าเกิดลูกบ่ไปเฮียนบ่อันนี้นี่ก็ได้ชี้นำทางตาแสงได้สีนำเมืองสีนำแต่แสงว่าอันใดพอตัวพอยกเว้นพอนโยบายได้กับบุคคลเก็บค่าท่านธรรมเนียมทำบริการสมมติว่าเสียชีวิตเช่นหนังสือยังยืนการเสียชีวิตเช่นหนังสือให้ลูกหลานไปเข้าโรงเรียนหมดสีนามันก
1: ็
2: ควรยกเว้นนะส่วนว่าเอกสารการธรรมเนียมค่าบริการในการยังยืนที่ดินการซื้อขายดินการซื้อขายพาหนะชื่อขายสัตว์ทรัพยากรหนังสือปกหลังสัตว์ต่างๆนี่ก็ยังมีการจัดเก็บคือกันกับเมืองอื่นๆอยู่
1: เจ้าเจ้าก็อิงตามนะสภาพเศรษฐกิจของประชาชนเนาะแล้วก็การดำรงชีวิตอยู่ทั้งเขตนั้นๆว่าถ้าว่าเป็นประชาชนเฮาซื่ออันใดมันนโยบายได้อันใดพรผันได้ก็ได้ซอยประชาชนแล่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาต่อการประกอบเอกสารต่างๆทั้งเมืองเฮาได้มีการแนะนำทั้งตะแสงขึ้นได้เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนก็คือฮู้เนาะเส้นทางมันห่างไกลซอกดีก็คือมันไกลหลายมันไกลเซซิมาหาตะแสงได้การประกอบเอกสารต่างๆที่เฮาจะต้องถือไปนี่นะเฮาได้เผยแพร่โฆษณาให้ประชาชนขึ้นได้เพื่อบ่เฮ็ดให้เสียเวลาต่อการเดินทางไปเฮ็ดเอกสารต่างๆนี่
2: สำหรับเรื่องนี้ทางก็ได้มีการชี้นำให้แต่ละตะแสงลงเผยแพร่พระโลหิตบาทสิทธิ์และนาทีของตะแสงสู่บรรดาบ้านให้ประชาชนนะครับผู้เข้าใจรวมทั้งรายละเอียดหรือว่ารายการของด้านเอกสารต่างๆพร้อมทั้งการกะเกียมด้านเอกสารต่างๆในการเข้าควบพันกับองค์การเกษตรท่านก็จะมีการเผยแพร่แนะนำในเวลาลงเผยแพร่ท่านรวมทั้งตารางการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆก็ต้องได้และมันก็จะได้มีเป็นแผ่นป้ายแผ่นโปสเตอร์ที่ติดอยู่บรรดาห้องการบ้านเพื่อให้ประชาชนได้อ่านและก็ติดอยู่ห้องการเกษตรเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อันนั้นแม่นเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่ก็แนวนั้นแหละแต่ว่าการบริการประชาชนก็ผ่านมานี้ก็เนื่องจากว่าการอยู่ไกลได
1: ้
2: มีบางอันก็แน่นอนว่าความเข้าใจประชาชนในการถือเอกสารไปพัวพันไปเล่นหันบางทีมันก็บ่ครบถ้วนนะครับกับมันก็บ่ครบถ้วนคันว่าสิให้กลับมาก็มันก็กลับคืนยากเพราะว่าเส้นทางถึงว่ามัน30กิโลแต่30กิโลทางปูทางดินแดงได้เป็นปูสูงเนี่ยมันก็ยากแต่ทั้งตะแสงและอำนาจการปกครองบ้านก็เพิ่นก็ได้มีการประสานงานกันโดยเฉพาะการยั่งยืนตัวตนของบุคคลบ
1: ่
2: การยั่งยืนนั่นน่ะเกี่ยวกับสิไปเฮ็ดพาสปอร์ตบ่สิไปเฮียนบ่สิไปหยังก็ได้มีการแก้ไขกันเพื่อบ่ให้ประชาชนได้กลับไปกลับมาหลายเทื่อส่วนว่าการยั่งยืนเรื่องสัตว์เรื่องซื้อขายสัตว์นี่พวกเขาก็บ่ให้จำเป็นมาผ่านตะแสงก็มีแต่ว่ามีการซื้อขายแล้วก็บ้านในบ้านเพิ่นออกใบปกหลังสัตว์เพื่อรับประกันในการเคลื่อนย้ายและรับประกันบ่ให้เป็นสัตว์เถื่อนสัตว์อย่างนึงในการลักซื้อลักขายสัตว์อย่ามีการลักขายสัตว์เถื่อนนะมีการลักสัตว์กันไปขายนี่พวกให้องค์การปกครองบ้านเฮ็ดหน้าที่ในการยั่งยืนแล้วออกใบเอกสารปกหลังซาไทยเลยอยู่ขั้นบ้านเป็นแนวนั้นส่วนว่าใบเคลื่อนย้ายแต่เก่ามีใบเคลื่อนย้ายอยู่ขั้นเมืองใบเคลื่อนย้ายสัตว์ใบเคลื่อนย้ายอันนี้นะพวกเขาก็ปรึกษาหารือกันโอ้ขั้นมาหาขั้นเมืองนี่ก็มอบตาแสงเลยสิได้บ่สมมติว่าแต่ว่าถ้าว่าเป็นการซื้อขายสัตว์จำนวนน้อยที่พอค่าไปซื้อนี่ก็ควรมอบให้บ้านเลยแต่ว่าเวลามีการทอนโฮมเวลามีการทอนโฮมมีการเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนหลายจำเป็นจะต้องได้ให้ตะแสงได้มีการทำผู้และออกเอกสารให้เป็นทางการตื่นเพื่อหาประกันอ
1: ัน
2: นี้ก็ได้กำหนดอย่างนั้นส่วนว่าการบริการประชาชนในการจัดเตรียมเอกสารไปพัวพันไปอย่างก็ได้มีการเผยแพร่แนะนำสร้างความสะดวกให้กับประชาชนพอสมควรเจ้า
1: เจ้า และในนั้นท่านเองเป็นหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงบริกรรมไซซึ่งประจำเขตเลือกตั้งของเมืองไซจำพรนะเนาะเจ้าและท่านเองได้มีการลงติดตามประชาชนหรือว่าฟังคำคิดคำเห็นหรือว่าคำเสนอประชาชนและส่วนใหญ่ประชาชนได้มีการเสนออย่างแน่ท่านในการนานาประกอบคำเห็นต่อการสร้างตั้งตาแสงในครั้งนี
2: ้ผ่านการลงทั้งลงพบปะพ่อแม่ประชาชนทั้งลงศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดทั้งลงพบปะประชาชนแน่นอนว่าก็มีข้อเสนอของพ่อแม่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนะครับฐานบ้านอะไรต่อ 3-4

0: สภาพพื้นฐานแต่แสงหาบ้านนั่นก็ได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนส่วนช่วงฤดูแล้งก็พอไปได้ผมคิดว่าสะดวกกับอพาร์ตเมนต์กับพอไปได้
1: เจ้า
0: แต่ว่าทั้งเมืองทั้งแปลงก็เร่งในการปรับปรุงอยู่แต่ว่ามาก่อนแน่นอนว่าทางผู้แปลงแล้วก็ได้แปลงอีกมันคาชิแปลงแบบคาร์บอนก็ใช้งบประมาณมหาศาลพอสมควรในการแปลงส่วนว่าเรื่องประชนเสนอต่อตะเสงฮะในปัจจุบันนี้กระชิมเกี่ยวของเรื่องการนั้นบริการด้านเอกสารฮะและก็คือพวกเราได้ร่วมกันว่าแน่นอนพวกเราเคยจำกาอยู่คันบ้านแล้วมาเอกสารอยู่คันตะแสงนี้มันก็ยับจากคันบ้านมาหาคันตะแสงเห็นไหนระยะทางมันก็ไกลไปมาเนี่ยอย่างสั้นหลายอันโอ้เฮ็ดอยู่คันบ้านเลยได้บ่อย่างสั้นเมืองทางเมืองกับในฐานะที่เป็นองค์การการน้ำอยู่นี้ครับพวกเราก็เลยมีการปรึกษาและซีน้ำว่าในเงื่อนไขที่สภาพพื้นฐานพวกเราบ่ทันอำนวยแม่นยืนกว่าด้านนิติกรรมจะต้องถอดเอกสารคันบ้านมาให้คันตะแสงเฮ็ดเบิดแต่ว่าบางอันที่สภาพเงื่อนไขพวกเราบ่ทันอำนวยนี้ก็เรียกได้ที่บ่เรียนว่าใหญ่โตที่โบสำคัญกับพวกเขากับยังบอกให้คันบ้านยังบริการคือที่เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายฮั้นแต่ว่าเรียกได้ที่โดยที่มีความสำคัญต้องได้มหาตาแสงและโดยเฉพาะเนี่ยเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านการซื้อขายดินนี่นะการยังเป็นตาแสงอยู่การซื้อขายพนาขนาดใหญ
1: ่
0: การซื้อขายดินเป็นตาแสงส่วนว่าเรื่องอื่นๆก็ยังมอบให้ขันบ้านเฮ็ดหน้าที่การบริการด้านเอกสารใบยั่งยืนที่อยู่ใบอีสังแจ้ง
1: เกิดแจ้งเสียชีวิตเป็นบ่แจ้งเสีย
0: ชีวิตเป็นบ่เขาก็ยังมอบให้ขันบ้าน
1: อ
0: ยู่ถึงแม้ว่าด้านนิติกรรมเป็นหน้าแต่เงื่อนไขตัวจริงที่ประชาชนมีความสะดวกก็จะเป็นต้องได้เห็น
1: อ
0: าจจะแตกต่างกับเมืองอื่นที่ได้ถอนเอกสารคันบ้านมหาตะแสงบริวารเนี่ยแต่ว่าสำหรับอยู่เขตนอกก็ได้อันใดที่ประชาชนมีความสะดวกก็ได้แก้ไขไปสักก่อนมอบอำนาจให้ท้องถิ่นบ้านได้จัดตั้งปฏิบัติไปสักก่อนเพื่อพวกเราได้มีความสะดวกด้านพื้นฐานโครงร่างเพราะว่าเป้าหมายอันสูงสุดของอำนาจรัฐของรัฐเนี่ยก็แม่นเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกสบายเป็นขนาดเมื่อเป็นแนวนั้นก็เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนสร้างความสะดวกสบายให้แก่การบริการของรัฐของประชาชนก็จำเป็นจะต้องได้พิจารณาตามเงื่อนไขของท้องถิ่นจ้ะ
1: เจ้าก็คือว่าแล้วเนาะเพื่อไว้เฮ็ดให้ประชาชนมีความมั่นใจแล้วก็การตรวจสอบเอกสารต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงในการเขาเอิ้นว่าความเสียหายนะท่านเนาะเอกสารต่างๆมันก็สําคัญทั้งนี้กับตาแสงนี่เพิ่นก็เป็นจุดสําคัญนึงที่สิเป็นสถานีนึงที่ว่าสิตรวจสอบเอกสารต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มั่นใจในการดําเนินเอกสารต่างๆสําคัญต่างๆนี่เจ้าและท่านสำหรับ3ตาแสงเฮามีตาแสงอย่างแน่ท่าน
0: อ๋อที่1แม่นตาแสงน้ําจําเพราะว่าการสร้างตาแสงนี่พวกเฮาละอิงใส่มูลเสื้อของตาแสงในระยะผ่านมา
1: เจ้า
0: เพราะว่าเมืองไซจําพองเกิดมาจาก3ตาแสงยอดน้ําแต่ตะกี้น่ะซึ่งเป็นเขตการเคลื่อนไหวการปฏิวัติในข่าวการต่อสู้ปลดปล่อยชาติคนโดยท่านจิสุพรลวันไซเป็นผู้ลงเคลื่อนไหวอยู่เขตนี้และเป็นตั้งน้ำมันหยดว่า3ตาแสงยอดน้ำจากสันการเลยได้ผ่านขยาย3ตาแสงในเมื่อก่อนมาเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาจึงมาเป็นเมืองเซจพรในปัจจุบัน
1: จ้า
0: เมื่อหวนขึ้นไปสู่ตาแสงก็เลยเอาตาแสงตามชื่อตาแสงดื่มมาเป็นพื้นฐานคือตาแสงที่1เป็นตาแสงน้ำจำ
1: จ้า
0: แต่ว่าชื่อเก่าใช่แม่นตาแสงจำแต่ละแต่ว่ามันคือว่าตาแสงจำเนี่ยมันคือว่าบุคคลมันแต่ว่ามันมีสายน้ำอยู่หัน
1: ก็เลยใส่น้ำจำ
0: จำก็เลยตาแสงน้ำจำเออพอสามตาแสงยอดน้ำมันมีน้ำจำก็เลยตาแสงน้ำจำซึ่งมีประก

0: ็มีสี่บ้านมีบ้านโพนงามซบขอนเมืองจำโพนเมืองตาแสงที่สองก็คือตาแสงน้ำซัก
1: น้ำ
0: ซักตาแสงน้ำซักเนี่ยประกอบด้วยเจ็ดบ้าน
1: เจ้า
0: เจ็ดบ้านบ้านน้ำซักซบชีเพียงดีโพนสี่บ้านกว้างนาเจงอะไรนั่น
1: เ
0: นี่ย
1: เจ้า
0: ตาแสงที่สามตาแสงน้ำอ้อนตาแสงน้ำอ้อนประกอบด้วยหกบ้านหกบ้านก็คือนับบ้านน้ำอ้อนโพนมันน้ำปั่นวังบานโพนคำแต่บ้านซบตึงรวมแล้วเป็น17บ้าน
1: เนาะจ้
0: ารวมแล้วเป็น10
1: เลยค่ะผักเมืองคนจีเบิดเนาะแต่ละบ้านของเมืองไซจำพรเฮาเนี่ยแหละเป็นให้ความสำคัญต่อประชาชนต่อบ้านต่อเมืองต่างๆจือเบิดทุกเมืองจือเบิดทุกบ้านที่สร้างตั้งขึ้นอยู่ทางเมืองไซจำพรของพวกเขาเจ้าซึ่งมีสาม
0: กระแสเนาะแสงได้มากรุ่นในบ้านเลย
1: เจ้าเจ้าก็ขอขอบใจท่านไก่ส่วนจันทร์สินาหลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาเว้าสู่ฟังเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติเนาะภายหลังที่ประกาศสร้างตั้งตะแสงและก็มีข้อสะดวกข้อยุ่งยากหลายอย่างแต่ว่าเขาก็ต้องได้สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติปฏิบัติไปนํากันต้นหน้าไปอันนี้หาก็จักเดือนนึงเนาะท่านเนาะบ่ฮอดปีส่วนสิฮอดปี2ปีไปก็สิเรื่องเคยแล้วแล้วก็การจัดตั้งปฏิบัติก็คือการอำนวยความสะดวกก็สิสะดวกลงไว้ขึ้นจะเดือนมีนาจนมาฮอดเดือนตุลาเดี๋ยวนี้เนาะตุลาก็กลางเดือนยังบ่ฮอด10เดือนเด้อตัวนี้ก็เฮาก็ซอยกันประชาชนบ่เข้าใจตัวใดก็ถามบ้านหั่นว่าประกอบเอกสารหยังแน่สิไปจะไปจ้ำไปเฮ็ดเอกสารอยู่ทั้งตาแสงเพื่อบ่เฮ็ดให้เสียเวลาเนาะท่านเนาะตัวใดที่ว่านั้นไปเฮ็ดปรึกษาบ้านหั่นก่อนตัวใดเอกสารว่าต้องประกอบตัวใดแน่จังซี่เพื่อเฮ็ดให้กันจัดตั้งปฏิบัติก็คือการอำนวยความสะดวกวงไวขึ้นเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านไก่ซอนละลายเจ้าเป็นเด้อใดโอกาสหน้าสิขอติเข้าหาท่านตื่มเด้อว่าภายหลังประกาศตื่มอีกวันแก้ยาวไปอีกเนาะปี1 2ปีปีปลายบ่การเฮ็ดเวียกเฮาเป็นคืนได้ใดเจ้าจ้าขอขอบใจท่านละลาย
0: แล้วขอบใจขอบใจ
1: เจ้าสวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านไก่ซอนจันทร์สีนาเลขาพรรคเมืองไซจำพรทั้งเป็นหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงบริคำไซประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรเนาะเจ้าอันนี้ก็เป็นเวียกงานของตาแสงและงานนี้ก็เป็นโฆษกเองก็ได้ติดต่อไปแต่ละแขวงแต่ละเมืองเพื่อให้ฮู้ว่าอยู่ตาแสงของเมืองนี้แขวงนี้เพิ่นได้มีการดำเนินการจะตั้งตาแสงขึ้นเท่าใดการดำเนินเอกสารขึ้นเท่าใดอำนวยความสะดวกประชาชนขึ้นเท่าใดอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่เมืองไงหรือว่าแขวงไงเด้เพิ่นอำนวยความสะดวกหรือว่าการจะตั้งปฏิบัติขึ้นเท่าใดและก็สิมีแขวงอื่นๆพวกเราจะติดต่อเอาเข้าทั้งรายการเฮาบ้านผ่านเมืองเฮาเพื่อให้ประชาชนประกอบคำคิดคำเห็นนำกันเนาะว่าทั้งเมืองของท่านแขวงของท่านหรือว่าตาแสงของท่านเนี่ยได้มีการอำนวยความสะดวกขึ้นได้แน่มีข้อยุ่งยากขึ้นได้แน่คือแน่ได้แน่เจ้าเอาปิดท้ายนิดนึงในระยะนี้ก็เป็นบุญส่วงเหือหรือว่าบุญประเพณีส่วงเหือประจำปีของแต่ละเขตแต่ละแขวงถึงยังใดก็ตามอยู่ในระยะนี้ก็เป็นทางอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นบุญทรงเหือจอมแจ้งการเดินทางไปมาต่างๆก็ฝากในเด้อการเดินทางในเด้อเพื่อความปลอดภัยดื่มแล้วห้ามขับขี่รถอย่างเด็ดขาดเจ้าเวลาของรายการมื้อนี้เบิดลงเพียงพอดีผู้อำดำเนินรายการอำไพวันวงอำธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันส

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังคมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเนาะมีคำว่าสมรรถภาพคุณภาพและก็ประสิทธิภาพเทียบความหมายของคำทั้ง3มีคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาประกบและประคบอัตตาและก็โกตาถือกับหิวเนาะมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ11คำศัพท์ในมื้อนี้ในระยะสนทนาบัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบัญหาภาษาลาว

0: ขณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่พวกเขาอยู่ร่วมกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพดอกซ่อนได้ติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติบ่เนาะอาจารย์
1: แจ้งปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังทําอิฐในรายการมี3คำอาจารย์มีสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายสู่เพิ่นมีรายการฟังแด
1: ่สบายดีท่านผู้ฟังในมีรายการที่นับถือและรักแท้มื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คำต่อไปนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง3คำนี้เป็นคำนามที่ใช้ประเมินคุณลักษณะความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้สมรรถภาพเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าสมรรถะซึ่งหมายถึงความสามารถความเก่งกล้าความพร้อมและคำว่าภาวะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมรรถภาพก็หมายถึงสภาวะความสามารถหรือความสามารถที่จะเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำนี้มันเน้นถึงความสามารถหรือขีดความสามารถที่จะเก็บได้หรือขับไหวทั้งด้านทางกายหรือว่าเครื่องจักรดังตัวอย่างว่านักกีฬาต้องได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเบิ่งความพร้อมของทางกายก่อนการแข่งขันและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบททางด้านเครื่องจักรเนาะรถประเภทนี้มีสมรรถภาพสูงในการขับขี่ขึ้นเขตผู้ดอยและทางสันอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการศึกษาหรือว่าการเรียนเนาะการฝึกอบรมชุดนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับสมรรถภาพการนำใต้คอมพิวเตอร์ของพนักงานในบริษัทอันนี้แม่นสมรรถภาพซึ่งอาจารย์ก็สังเกตเห็นเด้ก การสะกดคำสมรรถภาพนี่นะดอกซ่อนสังเกตครับ
0: แมนส่วนหลายเห็นใส่เป็นสมรรถภาพเด้อาจารย
1: ์แมนย้อนว่าเวลาออกเสียงนะเนี่ยจากตุกทอกลายเป็นตุกตอเป็นสมรรถภาพที่บอกเวลาเขาเล่าบางเชื่อเขาก็หลง
0: มันก็ออกเสียงง่ายเด้อาจารย์สมรรถภาพ
1: แน่มันจะออกเสียงง่ายกว่า
0: ง่ายแต่บ่ถูกในการการ
1: สาเหตุที่พวกเขามักสะกดผิดก็ย้อนว่าเวลาเขาเว้าเนี่ยเขาเว้าตามเสียงเนาะเนาะแล้วเวลาสะกดแล้วก็สะกดตามเสียงเดียวเว้าโดยบ่คิดถึงงานการสะกดคำที่ถูกต้องแท้มันเป็นแนวใดนะมันจึงเกิดปรากฏการณ์สะกดผิดดังนั้นพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เนาะเวลาสะกดคำว่าสมรรถภาพก็ต้องเป็นตุกทอถงเนาะสมรรถภาพเอาบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคุณภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าคุณะเนาะคุณะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าคุณนะซึ่งหมายถึงความดีหรือว่าลักษณะเด่นและคำว่าภาวะแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคุณภาพก็หมายถึงสภาวะความดีเลิศมาตรฐานหรือลักษณะเด่นของสิ่งของตลอดทอดการบริการนะคำนี้มันเน้นถึงมาตรฐานความดีเลิศความทนทานของสินค้าวัตถุตลอดทอดการบริการเป็นตัวอย่างว่าโรงงานผลิตสินค้าได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดถ้าว่าสินค้าได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพ จะทิ้งน้องหำตลาดขายดีบนดอกซ้อน
0: แน่นอนอาจารย
1: ์ต้องขายดีเนาะเป็นนี่ตัวอย่างนึงในบริบททางด้านการดำเนินชีวิตเนาะการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพียงพอช่วยเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเงินแท้บนดอกซ้อน
0: เหมือนแท้ได้อาจารย
1: ์ตลอดทอดการกินพุ่นละอาจารย์มา
0: การกินการนอนมีส่วนหมด
1: การกินพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายเด
0: ็
1: กไม่ได้กินก็พักผ่อน
0: บอกกำลังกายนี่ก็บอกได้มันบ่มีการนะสุ่ม
1: จุดดุลคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเด็กดังนั้นมันจะได้ผัวพันกันการออกการกินอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายมันควบคู่กันไปจะเห็นในคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการศึกษาผู้เรียนเฮงนี่เรื่องการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหลายกว่าการเพิ่มปริมาณนักเรียนเห็นไหมดอกซันถ้าว่าผู้เรียนใดโรงเรียนหนึ่งเน้นใส่แต่ปริมาณนักเรียนส่วนคุณภาพมีจะเอาไว้น้ำหลังที่เป็นเรื่องใดการเรียนการสอน
0: โอ้กับบ่มีคุณภาพเลยอาจารย์เนาะ
1: อืมบ่มีคุณภาพ
0: ปกครองก็บ่อยากเอาลูกไปเรียนและโรงเรียน
1: นั่นแหละเน้นอันนั้นเน้นความหมายเนาะคุณภาพเป็นตัวอย่างอย่างยันยกมาวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพหมายถึงความสำเร็จหรือว่าผลสำเร็จและคำว่าภาวะและแปลงเสียงเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นประสิทธิภาพก็หมายถึงสภาวะที่เฮ็ดให้เกิดผลสำเร็จอย่างคุ้มค่าก็แสดงว่าได้ผลสูงสุดเนาะโดยใช้ทรัพยากรและเวลาหน่อยสุดเห็นไหมและคำนี้นี่มันเน้นถึงความคุ้มค่าและผลสำเร็จในการเก็บเรียบเก็บได้ดีได้ไวและก็ประหยัดเวลาเนาะตั้งแต่อย่างว่าการนำใต้ระบบอัตโนมัติเฮ็ดให้การบริหารเอกสารมีประสิทธิภาพหลายขึ้นและลดทอนเวลาเห็นบอกวันนี้พวกเราลงกันเติมมือซื้อนี่เนาะพวกเราลงกันเรื่องอัตโนมัติเห็นบอกการนำใช้ระบบอัตโนมัติจะเป็นการบริหารเรื่องเอกสารจะมีประสิทธิภาพไวขึ้นเนาะหลายขึ้นและก็ลดทอนเวลาในตัวอย่างหนึ่งเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่หรือว่าคนส่วนหลายก็มักเบ้าว่าแอร์เป็นบทดอกซ้อน
0: เจ้าแม่เนี่ย
1: บทสรุปมักเบ้าเครื่องปรับอากาศบอกว่าแอร์รุ่นใหม่นี่เก็บความเย็นได้ไวและมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟเห็นไหมแล้วก็นี่ตัวอย่างบริบทการแพทย์เนาะยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและยับยั้งเชื้อพยาธิเป็นบทดอกซ้อนทั้ง3คำนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพความหมายคือกันบ
0: ่บ่คืออาจารย์แต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่ได
1: ้แน่นๆเกี่ยวพันกันแต่ว่าบ่สามารถไปใช้แทนกันได้เนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้ตัวมีความหมายแตกต่างกันอาจารย์ขอสรุปเนาะทั้ง3คำนี้โดยย่อสมรรถภาพแน่นความสามารถที่จะเฮ็ดได้เนาะหรือว่าอย่างย่อก็เป็นความสามารถและสมรรถภาพคุณภาพก็แมนความดีเลิศของสิ่งนั้นๆและประสิทธิภาพแมนการเก็บได้ดีและคุ้มค่าที่สุดเนาะเป็น3คำก็จะมีความหมายที่ในนี้ดอกซ้อน
0: เจ้าจะต้องใช้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำเนาะเพราะทั้ง3คำนี่นะคือว่าอะไรบ้างมันมีส่วนพัวพันกันแต่อาจารย์ก็ซี้แจงได้ว่ามันคนละความหมายสมรรถภาพนี่มันความสามารถที่เฮ็ดได้ใช้ได้กับอันนะสิ่งของเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นสิ่งของหรือว่าคนเฮาก็ได้
0: คนเฮาก็ได้
1: อืมอย่าง
0: ว่าเรื่องการผลิตยังก็ได้สามารถใช้ได้สมรรถภาพสมรรถภาพถอดถุงจะค่อยถือเนาะวันนี้เนี่ยคุณภาพนี่โอ้เขาใช้หลายในสังคมนี่นะเป็นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆคันเว้าเรื่องอันนะคนที่มีคุณภาพวัตถุสิ่งของมีคุณภาพรถมีคุณภาพอันใดมีคุณภาพก็เป็นที่ต้องการของมดทุกคนเนาะอาจารย์เนาะคืออาจารย์โยการเฮียนการสอนหรือว่าบุคคลคุณภาพจังซี่น่ะโอ้ใครก็ต้องการใครก็อยากร่วมงานนำหน้าอาจารย
1: ์
0: เป็นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆส่วนประสิทธิภาพเป็นการเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็กุ้มขาได้เนาะอาจารย
1: ์แน่แล้ว
0: จ่ายเงินน้อยต้นทุนน้อยแต่ว่าผลตอบแทนนี่สูงการใช้งานก็กุ้มค่าจังซี่น่ะก็เป็นที่ต้องการอีกนี่ก็ได้แต่ว่าแทนกันบ่ได้มีรายการสิมาใช้แทนกันบ่สามารถใช้ได้กรณีเฉพาะคิดว่าเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดครูคำต่อไปแม่นอ่ะนะปัญญากับภูมิปัญญาตั้งแต่มีคำว่าภูม
1: ิคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความฉลาดและการใช้ความคิดแต่นี้ขอบเขตและสภาพการนำใช้ที่ต่างกันดังนี้ปัญญาเป็นคำนามจากเข้าปาลีหมายถึงความรอบรู้ความรู้แจ้งความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดคำนี้เน้นถึงความฉลาดการยินตองหรือความสามารถบ่มซ่อนทางด้านความคิดของบุคคลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือสภาวะทางปัญญาเนาะดังตัวอย่างว่าการอ่านตื้นเป็นประจำช่วยส่งเสริมปัญญาและเฮ็ดให้เขามีมุมมองที่กว้างขวางเรียนบอกถือประดับสอน
0: อุ้ยถือแม่นให้อาจารย
1: ์แม่นดังนั้นเป็นจริง
0: ส่งเสริม
1: การอ่านเนาะอ่านตื้นเนาะถ้าว่าเราเมื่อตีบ่อ่านตื้นจักหัวนี่จะเป็นยังไง
0: มันก
1: ็สิปัญญาเฮานี่จะ
0: มันสิปู้เด้
1: แล้ว
0: มันสิปู้ลงแล้วเฮาก็สิบ่ได้รับความรู้อันใหม่เด้อาจารย
1: ์
0: เฮาก็สิรู้แต่เท่าอันที่เรารู้หั่น
1: จังเจ้าตัวการอ่านตื้นแต่ว่าเฮามีโอกาสกันอ่านเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมปัญญาประเหตุที่เฮานี่มีมุมมองที่กว้างขวางเนาะ
0: เจ้า
1: ในตัวอย่างนึงในบริบทการแก้ไขปัญหาเนาะเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการเขาต้องใช้ปัญญาและสติในการแก้ไขหลายกว่าการใช้อารมณ์งานบทซ้อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์ถ้าว่าสมมุติว่าเกิดวิกฤตการใดๆนึงแล้วเขาใช้อารมณ์นะเพื่อไปแก้ไขได้ครับผลสําเร็จเพราะ
0: บ่นอกจากนอกจากแก้ไขบ่ได้แล้วยังเพิ่มอีกได้
1: แ
0: น่ปัญหาอีก
1: แห้งยุ่งยากปีนดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องใช้ปัญญาและสติเขามีการแก้ไขเนาะและบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีถึงว่าที่ปัจจุบันนี้พวกเขานิยมใช้กันหลายปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทอย่างหลวงหลายในการเก็บเรียกยินบอดอกซอน
0: เจ้าแม่นแท
1: ้ยินบอกปัญญาเป็นอีกตัวส่วนลายห้องของประจูว่าวยาวขึ้นอย่างนี
0: ้
1: หนอมีซีปัญญาปัญญาปฏิทว่าเอไ
0: อใช่แล้วบางคนหูเอไอแต่บ่หูปัญญาประดิษฐ์ได้อาจารย์เอ้ย
1: เออแม่นดูที่เอไอแต่ว่าว่าวปัญญาประดิษฐ์เหมือนงง
0: อ
1: ะไม่เป็นอย่าง
0: แม่นแท้มี
1: อันนี้อาจารย์จะมาสมเทียบใส่กับคำว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าภูมิและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นฐานสั้นหรือว่าเขตก็ได้และคำว่าปัญญาที่หมายถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิปัญญาก็หมายถึงพื้นฐานความรู้หรือความรู้ความสามารถที่สะสม ซุกง้อมและกระทายทอดกันมาในกลุ่มคนหรือว่าอยู่ในสังคมคำนี้เลยมันเนื่องผิวความรู้และประสบการณ์ที่ซุกง้อมของกลุ่มหรือสังคมซึ่งได้รับการสะสมพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นต้นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ดอกซ้อนวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบทบริบทหัตถกรรมเนาะการตั้มแผ่นแพ้และลายมีของเราเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายเป็นบทดอกซ้อน
0: แม่นแท้แม่นแ
1: ท้ที่ว่าเรื่องตำภูมิก็นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาเต็มมาจากปู่ย่าตายายเอามาตั้งแต่สมัยอยู่อ่านประวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทเรื่องการแพทย์เนาะประชาชนลาวส่วนหลายยังคงนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการกินตัวพยาธิด้วยยาสมุนไพรเห็นบอกปัจจุบันนี้ยังไส้อยู่บนดอกซ้อนยาพื้นเมืองยาสมุนไพรในการกินตัวพยา
0: ธ
1: ิอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะถือว่าพวกเรายังไส้อยู่เคียงคู่กับการไส้ยาหลวงมันนี่ในบริบทกติกาเนาะการผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การกติกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นบทดอกซ้อน
0: เจ้าแมน
1: มันจะปะภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้ป่ะเรื่องการกติกรรม
0: ปะบ่ได้อาจารย
1: ์ปะบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นแบบแดอา
1: จารย์ต้องแม่นต้องได้ผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเห็นในการกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนั้นเป็นความหมายและตัวอย่างของปัญญาและภูมิปัญญาปัญญาอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อปัญญาแมนความสลาดและความรอบรู้ของส่วนบุคคลส่วนภูมิปัญญาแมนคังความรู้และประสบการณ์ที่สะสมและถ่ายทอดในสังคมหรือท้องถิ่นนี่คือนั่นตกซ่อนปัญญาและภูมิปัญญาม
0: ันก็จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอันเว้าเรื่องปัญญานี่แม่นเว้าเฉพาะของบุคคลเด
1: ้
0: ที่เกิดมาจากการเฮียนไผเฮียนหลายก็มีปัญญาหลายหู้หลายแบบสันสันมีความสลาดมีความหอบหู้หลายนี่เพราะว่ามันเกิดมาจากการเฮียนเนาะอันปัญญานี่นะโมเมนต์มาอยู่ๆหรือบ่เฮ็ดหยังแล้วจะเป็นคนที่มีความหู้เองมีปัญญาเองนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะในนิยามบอกว่าแม่นความหู้แจ้งความหอบหู้ความเฉลียวฉลาดที่มันเกิดมาจากการเฮียนหู้เนาะว่าภูมิปัญญาพัดแม่นทั้งความรู้เดทั้งประสบการณ์เดแต่ว่ามันมาจากการถ่ายทอดเนาะอาจารย์จากหุ่นคนสู่หุ่นคนบอกเรากันมาบางเทื่อนี่บ่ได้จดแต้มเป็นตำราอย่างเดอาจารย
1: ์
0: บางเทื่อนี่แม่นจากอันแม่ตู้จังซี่นะสู่แม่เฮาแล้วก็มาสู่หุ่นเฮาบ่ได้เขียนจดบันทึกไว้อยู่ใส่แต่ว่ามันการบอกเราแม่นการถ่ายทอดต่อมาจากอันบรรพบุรุษของเฮาแต่ว่าอันนี้นี่เฮาสิใส่ว่าปัญญานี่ก็พัดบ่บ่ได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: ได้บ่ได้เว้าปัญญาสิซื่อบ่ได
0: ้
1: ปัญญาชาวบ้านจริงๆหรือว่าปัญญาพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นนี่เฮาก็บ่สิใส่เนาะเฮาต้องมีคําว่าภูมิมาอยู่ข้างหน้าภูมิปัญญาภูม
0: ิภูมินี่ก็สิแม่นเน้นถึงว่าพื้นฐานเนาะอาจารย์เนาะภูมินี่แม่นเน้นแม่นว่ามันแม่นพื้นฐานพื้นฐานของมันแล้วก็ของความรู้แหละ
1: พื้นฐานความรู้ว่า
0: จะเจ้าเจ้าต่างกันเนาะมีคำเดียวก็ต่างกันหลายมีรายการแล้วก็บ่สามารถใส่แทนกันได้อีกในจุดเน้นของทั้งสองคำนี้ก็แตกต่างกันใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าบัดนี้ประกบกับประคบอาจารย
1: ์ประกบกับประคบใกล้ๆกันเนาะ
0: แม่น
1: คำว่าประกบและประคบทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีเพียงนี้ประกบเป็นคำกริยาจากเข้าคำแม่หมายถึงการเอาสองสิ่งมาแนบไปกันหรือว่าจับเข้าคู่กัน หรือติดแนบกันไว้คำนี้เลยมันเน้นการเอาสองอันมาแนบหรือว่าเอาสองสิ่งมาเข้าคู่กันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาแนบกันเอิ้นว่าเอาไม้สองแผ่นมาประกบกันเห็นบ่หรือว่าการคิดตามคุ้มกันย่างใกล้ชิดพวกเขาก็มักว่าประกบย่างใกล้ชิดเห็นบ่ดังวันนี้อาจารย์จึงยกตัวอย่างอันนี้มันบริบทเกี่ยวกับการเรียนว่าเกี่ยวกับสร้างไม้เนาะสร้างได้เอาไม้สองแผ่นมาประกบเข้ากันแล้วก็ต่อประตูให้แน่นเห็นบ่วันนี้ในบริบทตัวอย่างบริบทการทักษะความปลอดภัยเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจย่างประกบซ้ายและขวาเพื่ออารักขาแขก VIP ยังมาสับซ้อน
0: เจ้า
1: บางเทื่อเพื่อนก็มีใกล้ชิดเฉพาะเด็กเห็นบ่
0: แม่นล่ะ
1: จะมีใกล้ชิดเฉพาะคือว่าย่างประกบทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อซ้ายทั้งขวาเอากระแสคำมาประกบแล้วจะในบริบทกีฬาเนาะในการแข่งขันบานเตะกองหลังต้องประกบกองหน้าของฝ่ายกลุ่มกันข้ามเพื่อป้องให้ยิงประตูได
0: ้
1: เห็นบ่
0: จบสอนเจ้าจ้า
1: อ๋อเจ้าไปประกบผู้นั้นเด้อจะบอกกันเนาะถ้าว่าผู้ใดเตะเก่งนะกองหน้าของครูต่อครูต่อสู้ว่าฝ่ายกลุ่มกันข้ามเก่งนะต้องให้หลายคนเข้าประกบเด้อ
0: เพื่อกีดกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: แมนนั่นคำว่าประกบซึ่งว่าสามารถได้กับวัตถุสิ่งของก็ได้หรือว่า
0: คนเขาได้
1: ใช่ไปได้วันนี้ประกบนี่เป็นคำกริยาอันกระจายเข้าคำแม่คือกันก็หมายถึงเอาผ้าหรือถุงใส่ยาหรือว่าใส่น้ำอ้อยมันนาบมาติดหรือว่าเต็งใส่บริเวณทางกายเพื่อกลัวบาดแผลหรือว่าลดพรความเจ็บปวดเห็นไหมคำนี้มันเน้นการเอาสิ่งที่ห้อนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาก็ได้หรือว่าน้ำก้อนมันนาบหรือเต็งใส่ทางกายเพื่อการกลัวบาดแผลหรือว่าผ่อนคลายตัวเขามักบางเทื่อกับประคบห้อนก็ดีเด
0: ้ประคบห้อนประคบเย็นเนาะอาจารย
1: ์ประคบเย็นประคบเย็นในส่วนหลายเป็นพวกนักกีฬาเวลาพระเจ้าเตะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะถือว่าขาไข้มีสังเจ้าจอมก้อนมาถือว่าประคบเย็นจะได้ผลดีกว่าเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการแพทย์หรือว่าทางด้านสุขภาพเนาะถ้าชื่อเพิ่มตอดจนมีอาการบวมให้เอาน้ำก้อนมาประคบไว้15นาทีบ่ฮู้ดักซ่อนเคยชื่อเพิ่มตอดบ
0: ่บ่เคยมีแต่แตนอาจารย
1: ์ก็แตน
0: ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
1: บางเชื้อเขาก็อาจจะเอายามองนมันทาแต่อันนี้คือว่าเป็นเป็นอะไรอย่างเป็นภูมิปัญญาได้เนาะ
0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: เอาชิ้นเย็นโดยเฉพาะเป็นน้ำก้อนมาประคบไปสัก15นาทีแล้วมันก็อาการบวมมันก็จะลุกพร
0: เจ้าม
1: ันมีอีกตัวอย่างนึงแม่นบริบทการป่วยแบบพื้นเมืองเนาะแม่เฒ่าใช้ยาพื้นเมืองหรือยาสมุนไพรคอผ่าไว้แล้วนำมาประคบใส่เข่าเพื่อลดพรอาการปวดเห็นบ่โดยเฉพาะผู้เฒ่านี่มันมักเจ็บบนไหนเจ็บเข่ามันหมดออกซ้อน
0: แ
1: บบนี้ในบริบทเทคโนโลยีตัวอย่างว่ากรุณาถือสายรอถามนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คข้อมูลให้อยู่อันนี้เวลาเขาโทรศัพท์ไปบนใดบนหนึ่งเน
0: า
1: ะเพื่อจะได้ข้อมูลอันถือสายไว้ก่อนและในบริบทความเชื่อเนาะหรือว่าบริบทนามธรรมคนเราเฮามีประเพณีถือ22คอง14มาแต่บุพการนาการเห็นบ่
0: เจ้า
1: ถือ22คอง14ส่วนหลายคนเราเฮาถือศาสนาพุทธ เงินบริจาค
0: แมน
1: บางคนจะถือศีลกินเจถือศีลกินเจเขาก็ว่าเห็นไหมอันนี้คือก็คือว่าความหมายกว้างเนาะวันนี้มาสมเทียบไปกับคำว่าคิ้วคิ้วนี่เป็นคำโดดประเภทคำกริยามีเข้าภาษาเป็นคำลาวเดิมคิ้วนี่หมายถึงเอามือจับหูหรือว่าจับงวงหรือว่าสายของสิ่งของแล้วยกหรือจับให้ค่อยแขวนลงมาคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะในดอกซอนคิ้วนี่นะเนี่ยการใส่จับหูหรือว่างวงหรือว่าสายเนาะแล้วก็ปล่อยให้วัตถุนั้นห้อยลงมาทางลมตามแรงโน้มถ่วงดังตัวอย่างว่าแม่หิ้วถุงกอบแกบชีใส่พักและมากไม่ออกมาจากตลาดและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการเดินทางเนาะนักท่องเที่ยวหิ้วกระเป๋าเดินทางขึ้นไปเชิงขั้นสองหิ้วกระเป๋าเดินทางในตัวอย่างหนึ่งในบริบทสินค้าหรืออาหารเนาะค่อยได้หิ้วถุงหมักไหมไปฝากมูอยู่ห้องหมอเห็นไหมหิ้วถุงหิ้วกระเป๋าหิ้วหิ้วกระตาได้บ่ดอกซ้อน
0: ได้อาจารย
1: ์หิ้วกระตาเห็นไหมมันเข้าเชื่อว่าหิ้วศาสนา
0: ผมว่าศาสนาบริยนลงมาตามแห่งนั้น
1: แน่ดังนั้น
0: ถือ
1: ก
0: ับ
1: หิ้วถือกับหิ้วคือว่ามีความค่ายคือกัน
0: แต่ใส่เทียมกันได้

0: ว่าสามารถใต้แทนกันได้ทุกกรณีเป็นบอดซอน
1: เจ้าแม่นแท้มีลักษณะต่างหลายอาจารย์คือหน่อยต่างหลายว่าซั่นซะ
0: คือหน่อยเนาะนี่แหละเพราะว่าหิวแต่ว่าชื่อนี่จะมีความหมายกว้างคืออาจารย์หยกมาแล้วอาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้คือแมนอาการใส้มือจับกำอุ้มวัตถุไว้หรือมีความหมายด้านนามธรรมประมาณถึงหักษาหรือว่ายึดถือจะได้เนาะเช่นว่าถือปื้มถือปูแป้มถือศีลเห็นไหมมาคิ้วแมนอาการใส้มือจับสายหรือหูของสิ่งของและปล่อยให้ห้อยลงมาเช่นว่าหิ้วถุงหิ้วกระเป๋าหิ้วกระตาดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถใส้แทนกันได้ในกรณีใดดอกซอน
1: กรณีนะนามธรรมที่ใส้มืออาจารย์
0: ต้องเป็นนามธรรมต้อง
1: เป็นรูปธรรมขอโทษหลงกรณีรูปธรรมที่ใช้มือจับ
0: แต่ว่าเขาก็จะสูตรมากว่าว่าถึงถุงถึงถุงก๊อกจับ
1: เมนบ่
0: หรือว่าตายหิ้วกระเป๋ากับถือกระเป๋านี่ต่างกันบ
1: ่ต่างได้อาจารย์คิดว่าได้มโนภาพที่ต่างได
0: ้เจ้าดังนั้นมันก็คือว่าความหมายมันก็ต่างกันแต่ว่ามันก็ลักษณะคือว่าเขาใส่มือสิกัดเนาะ
1: บนคือหันมันใส่มือใส่มือจับหรือว่ามือหันหุ้มวัตถุไว้อาจารย์แต่ว่ามโนภาพที่ได้สัมผัสว่าต่างเนาะถือกระเป๋ากับหิ้วกระเป๋าถือนี่บางเทื่อนี่แล้วอาจจะบ่เป็นคือหิ้วก็ได้เด้อาจารย
0: ์แม่นแหละ
1: แม่นถือมาน้ำจังซี่นะอาจารย์เปว่าเอาไปน้ำก็ได้แต่ว่าคันหิ้วนี่คือแม่นต้องจับอยู่บนหูมันทันเดะอาจารย
0: ์เนี่ยแหละจะจับบนหูมันถือว่าตายของมันทัน
1: ฮันแหละมันก็โอ้ต่างบ่สามารถใส่เทนกันได้อาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายก็แห่งเห็นมโนภาพแจ้งแล้วก็ถือในความหมายกว้างอีกนามมาทำก็ได้รูปธรรมก็ได้นามมาทำเขาก็แห่งใส่หลายเอาเรื่องการทักษะหรือว่าความเสื่อนี่นะมือถือสากปากถือศีลที่พาเว้าก็บ่ได้ว่ามือหิ้วซากปากหิ้วสิ่งเทนกันก็บ่ได้ไอ้ว่าคำนี้นี่มันติดพันกับวัฒนธรรมมาแต่ใดเนาะคือนี่นะเป็นเสื้อติดพันกับความเสื้อเด้เรื่องการทักษะเด้คิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่ามีแนวใดเพิ่มเติมอีก
0: คือว่าได้เลยเด้อาจารย์ก็อธิบาย
1: แม่น
0: แต่ว่าดอกต้อนยังมีอย่างบ่ไปถามอาจารย์ตื้ม
1: คิดว่าม
0: ันยัง
1: ละเอียดแล้วเพราะว่าอันน่ะเบิ่งผิวเผินนี่เบิ่งคือว่าโอ้มันคือสิคือกันนั่นแหละอาจารย์ถือกับหิ้วนี่น่ะเอาบัดมาใจแยกแล้วมันบ่แม่นเด้
0: แม่นแหละแม่น
1: ถือนี่มันก็ใช้มือคือกันอยู่แต่ว่ามันจะบ่มโนภาพแจ้งคือหิ้วว่าสิ่งที่เฮาจะหิ้วได้น่ะมันต้องมีหูจับบ่ซั่นก็มีงวงอาจารย์บ่ซั่นก็มีสายสรุปก็ต้องมีบอดให้เฮาเอามือไปจับเนาะจังว่าแม่นหิ้วนะและหิ้วนี่มันมโนภาพที่ได้มันต้องอันน่ะโยนต้นเต็นไก่ต้นเต็นนี่ทั้งลุ่มเด้อาจารย์
0: จ้า
1: หิ้วคู่น้ำจังซี่น่ะก็ต้องมีทิศ
0: เขาบอกว่าได้ถือ
1: คู่น้ำแม่น
0: ถือคู่น้ำ
1: ทิศมันต้องลงไปทางลุ่ม
0: เนาะเป็นบอกมันมีงวงน่ะ
1: แม่น
0: คู่น้ำมันมีงวง
1: หิ้วกระตาจังซี่น่ะทิศมันแม่นต้องโยนลงทาง

0: ันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข
1: ์ท่านผู้ฟังเมื่อเอาถึงการจะตั้งผันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองมาฮอดปัจจุบันนี้มีหลายท้องถิ่นหลายกระทรวงองค์การก็ได้มีการหันเอามติสำคัญนี้ไปผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีจุดสุ่มขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีการกำหนดเอาผลิตภัณฑ์ที่พ้นเด่นของท้องถิ่นตนเป็นท่าแห่งในการจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ได้ซีเห็นอย่างจ่าแจงว่าอยากสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองได้ในเงื่อนไขที่มีการเชื่อมโยงกับสากลนอกจากจะเป็นเจ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ต้องมีการพัฒนาพื้นฐานการผลิตการบริการสร้างให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพัฒนาระบบการเงินเงินตาให้มีความเข้มแข็งและเป็นเจ้าการเชื่อมโยงเข้ากับสากลสุ่มใส่สร้างพื้นฐานการผลิตให้หนักแน่นเข้มแข็งมีสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองพื้นฐานการดำรงชีวิตของสังคมลาวโดยบ่เพิ่งพาจากภายนอกด้านเดียวพร้อมกันก้าวสู่การผลิตเพื่อส่งออกและก่อกายเป็นตองโซในระบบการผลิตของภาคพื้นและสากลสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การส่งออกของสินค้าปรุงแต่งทรัพยากรที่เป็นท่าแห่งของประเทศเราโดยการนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับปรุงระบบการเงินเงินตาให้มีความเข้มแข็งถือเอาเป็นมากหัวใจหรือว่าเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศเราฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงพร้อมกันสุ่มใส่ในการผลิตกลุ่มตนเองเพิ่งตนเองแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเราสาวไร่สาวนาสาวเกษตรกรของพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาปีอย่างเป็นขบวนกว้างขวางหลายเขตหลายท้องถิ่นที่ปักดำแต่หัวปีเดก็ได้พร้อมกันเก็บเกี่ยวไปได้แล้วบางท้องถิ่นที่ปักดำลาซาอาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนเดก็พบความยุ่งยากในการผลิตทั้งนั้นก็ตามท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงพร้อมกันเกียมพร้อมท้องถิ่นใดที่ประสบกับภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นก็จงพร้อมกันปลูกพืชทดแทนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตั้งใจศึกษาค้นคว้าเรียนพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวช่วยกันสร้างสาบันเมืองของพวกเราให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและเคียงคู่กันนั้นก็จงเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายของพวกเราสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วท่านผู้ฟังปลายฝนต้นหนาวแล้วอากาศยามกลางคืนยามเช้านี่อยู่ทางเหนือนี่เป็นอะไรท่านผู้ฟังอากาศเริ่มเย็นแล้วบ่สำหรับอยู่นครเวียงจันทน์นี้กลางคืนนี่ก็แม่นอากาศเริ่มเย็นได้แล้วอากาศเปลี่ยนแปลงจังสิร่างกายของคนเฮาก็ปรับเปลี่ยนไปนำบ่ทันโดยเฉพาะเด็กน้อยผู้เฒ่าวัยหนุ่มของพวกเฮาก็เช่นเดียวกันถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่ก็จะบ่สำเร็จผลใดสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคในการโสกอยู่หากินถ้าว่าร่างกายมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ทางโสกอยู่หากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสนันปัญหาสุขภาพร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญไรยะนี้กะไกจะออกพรรษาแล้วท่านผู้ฟังเฉลิมฉลองบุญส่วงเฮือบุญศีลกินทานงานดองงานประเพณีก็เริ่มขึ้นแล้วฉะนั้นพวกเขาก็จงเอาใจใส่รักษาได้ฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาให้อยู่คู่กับคนลาวตลอดไปด้วยความห่วงใยจากรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

0: แล้วระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก่อนจากกันมื้อนี้ขอฝากเอาไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาธุรกิจต่างๆของท่านนั้นก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหมายเลขโทรศัพท์54542452 68882599ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพอกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: บ่
2: ว่าหยังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
2: เออก็แม่นแล้วเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนักมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: ัตรูครั้ง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานหับฟังการทายทอดหวย
2: ท่านเชียร์แพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่174ออกข้างวันที่14เดือนตุลาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเซิร์นจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
3: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นแมนจะได้สืบต่อทำการกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1ต้องถูก5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ210,527กีบรางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ11,053กีบและรางวัลพิเศษต้องถูก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,526,316กีบและนอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องซื้อและถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องซื้อและถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบ และรางวัลหนึ่งหมายเลขต้องซื้อและถือหนึ่งเลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหัวแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพประกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริมทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกเงื่อนไขในการแลกขับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยลึกขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผักทั้งราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นเทียบห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดตาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกดกราบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่อยากห้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัล แมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
2: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกลิลังวันจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเงินรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเงินรางวัลนี้คือดังนี้1ขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสังสาส3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกได้รางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนของครับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกได้รางวัลจะนำเอา6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนบรรลุอารมณ์ของผู้ที่นักเสื่อมเสื่อมลังยันเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรียกเฮ็ดงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขาดหาจากและหักคนกำลังของรัฐด้วยการควบคุมเช็คเชื่อมเงินที่หมุนเวียนในช่องตลาดพื้นข่าวสื่อระบบการเงินธนาคารเป็นกิจการประกอบเพื่อช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่บริสุทธิ์ต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลนั้นจะถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5 และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบาดหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องประกันสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาดหมายเลขประจำลักเป็นหน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1พนักงานออกเลขรางวัลกำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การออกเลขรางวัลหวยเลขกกโตแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลขกกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3เคลื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยปัตนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดติดขาปกเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อผ่านคณะกรรมการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเชียงประจำหลักทางที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหน่วยธุรกิจ1ของรัฐเสริมมีพลบบาทในการเคลื่อนไหวทิ้มจำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับจุดที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเซียงประจำลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเสริมพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนรูปกรวงกลมเป็นครั้งที่5การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทราชวิสาหกิจหวยพัฒนาทางยุติบัณฑ์ทวงเงินคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เสริมนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพของนครเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบาลหมายเลขประจำลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอกับใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่หับห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่174ออกครั้งวันที่14เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขห้าศูนย์ศูนย์สามห้าแปดห้าศูนย์ศูนย์สามห้าแปดเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขศูนย์ศูนย์สามห้าแปดศูนย์ศูนย์สามห้าแปดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขศูนย์สามห้าแปด0358เลข3ตัวได้แก่หมายเลข358 358เลข2ตัวได้แก่หมายเลข58 58และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกได้รางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสําเร็จ
1: ทําการหมดอุปกรณ์เลขเสียงประจําหลักเป็นครั้งที่5

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเสียงเพลงทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 มื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่นแล้วท่านที่เคารพมีไผได้บ่ที่ฟังรายการเพลงใดในอดีตอยู่ในมื้อนี้เดี๋ยวนี้นี่ที่เป็นคนชนเผ่าแต่ดำถ้าว่ามีก็บอกมาในทาง Facebook แชทมาบอกก็ได้เป้าหมายไปให้ถึงนี่เป็นชื่อของ Facebook ที่ทางรายการของพวกเขานำใช้อยู่มื้อนี้รายการจะได้นำเสนอเพลงดังในอดีตที่ติดพันกับชนเผ่าแต่ดำชนเผ่าไต่ดำหรือไทยดำแม่นหนึ่งบรรดากลุ่มชนเผ่าที่มีความสำคัญและก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานในประเทศลาวของเฮามีประวัติที่เชื่อมโยงอย่างสนิทแน่นกับประวัติศาสตร์ของภาคพื้นโดยเฉพาะแม่นเขต12จูไทยในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามในปัจจุบัน
1: อิงตามประวัติศาสตร์ฐานดั้งเดิมของชาวไต่ดำบ่แม่นประเทศลาวแต่แม่นเขตที่เอิ้นว่า12จุไทยซึ่งเป็นสหพันธ์ของหัวเมืองไต่ต่างๆที่ปกครองตนเองศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญที่สุดของพวกเขาแม่นเมืองแทนซึ่งกงกับเมืองเดียนเบียนฟู่ในประเทศเวียดนามปัจจุบันพี่น้องไต่ดำเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เว้าภาษาตระกูลไตซึ่งได้เคลื่อนย้ายลงมาจากภาคใต้ของจีนเมื่อหลายศตวรรษก่อนและการเข้ามาของชาวไต่ดำในลาวบ่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันในข้างเดียวแต่เป็นการเคลื่อนย้ายเข้ามาหลายข้างโดยมีสาเหตุลักมาจากการฆ่าการแต่งงานข้ามไซแดนหรือการลี้ไขจากความขัดแย้งภายในหัวเมืองของตนการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดแม่นในปางสงครามการสู้รบระหว่างเวียดมินหรือเวียดนามกับจักรพรรดิฝรั่งผู้ฮุกฮานในยุทธการที่เดียนเบียนฟู่ระหว่างปีค.ศ. 1954ซึ่งพวกมันได้ทำลายบ้านเฮือนซานบ้านซ่องและชีวิตของพวกเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องไต่ดำจำนวนมหาศาลได้อพยพข้ามไซแดนเข้ามาในลาวโดยเฉพาะยุคแขวงหัวพันเสียงขวางหลวงน้ำทาและพงสาลีด้วยเหตุนี้เวลาเฮาไปเที่ยวภาคเหนือของลาวเฮาจะพบเห็นพี่น้องชนเผ่าไต่ดำซึ่งพวกเพิ่นก็เป็นส่วนสำคัญในโครงประกอบของพลเมืองลาวมีนิสัยใจคอกว้างขวางฮักแพงสามัคคีกับเพื่อห่วมชาติ
0: ทันทีฮักแพงเมื่อหวนคืนอดีตพี่น้องไต่ดำแล้วโอ้ดำเนินรายการก็คิดถึงเพลงหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นเพลงดังคือกันแล้วก็ดังมากว่า50ปีแล้วจาก
1: ท่านที่เคารพท่ามเสื้อบอว่าแม่หญิงไต่ดำในลาวแม่นมีชื่อเสียงและมีความสำนานในการตำแผ่นผ้าการตำฮูกเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของวัฒนธรรมและชีวิตประจำวันของพวกเขาซึ่งทักษะเหล่านี้ได้สืบทอดกันมาจากแม่สู่ลูกการตำผ้าของแม่หญิงไต่ดำมีลักษณะพิเศษหลายย้อนพวกเจ้าผลิตผ้าที่เฮ็ดด้วยมือที่มีคุณภาพดีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายแผ่นแพรของสาวไต่ดำมักจะมีลวดลายที่ละเอียดซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความดุมันของแม่หญิงไต่ดำลวดลายเหล่านั้นมีความหมายทางด้านวัฒนธรรมและความเชื่อของเผ่าเพราะลวดลายนั้นมีทั้งรูปสัตว์พืช และสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชนเผ่านอกจากนี้ยังใช้สีย้อมที่ได้มาจากพืชและวัตถุธรรมชาติอื่นๆเพื่อย้อมเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายซึ่งให้สีนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผ้าตั้มฮู้ของชาวไตดำบ่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มประจำวันเท่านั้นแต่ยังใช้สำหรับงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานและงานบุญนอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องใช้ในเฮือนซานเช่นหมอนผ้าห่มและผ้าผูกก้อนน้ำอีกโดยรวมแล้วการตำฮู้ของแม่ยิงไตดำบ่เพียงแต่เป็นหัตถกรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์และมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของพวกเขา
0: ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้รายการเพลงดังในอดีตมินิจึงขอสรรเสริญและเชิดสูไว้ถึงน้ำใจอันแข็งแกร่งแห่งการต่อสู้น้ำใจอันงดงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพี่น้องไตดำด้วยผลงานเพลงจากการขับร้องของบัวเงินสาภูวงศ์ในเพลงที่มีชื่อว่าจันแต้สาวไตดำ

จารย์โอทองคำอินซูวุฒิกรของเพิ่นนั่งหนาวทีเทียงนาน้อยเพิ่นว่าแต่กี้แต่ก่อนก็เคยอยู่นำกันว่าซั่นเคยทำการผลิตอยู่ที่ทุ่งไห่ทุ่งนากับมาตอนนี้ก็จักไปอยู่ทางใดว่าซั่นปล่อยให้อ้ายโศกเศร้าเหงาง่วงปวงหาว่าซั่นเนาะจักห่างหายไปทางใดทุ่งนาที่เฮาเคยเฮ็ดนำกันทำการผลิตนำกันเดี๋ยวนี้มีแต่อ้ายเด้อว่าซั่นโศกเศร้าแต่ก็ยังคงคอยอยู่ว่าซั่นเนาะเอาเป็นบทกลอนที่สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่หลายกับพวกน้อยเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่ส่วนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยนายสร้างส่งเสียงนายสร้างบันทึกเสียงขออวยใส่พรทุกท่านจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

ทุกความสำเร็จเริ่มจากการลงมือเฮ็ดและทุกความผิดพลาดล้วนแต่เป็นบทเรียนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับคำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานหรือท่านกำลังเดินทางไปลินไปเที่ยวหรือเวียกไปงานก็ตามเนาะหรือบางท่านอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านขอให้คำคืนนี้และเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆจากรายการลาตีเสียงเพลงในมื้อนี้เป็นการเพิ่มความสุขให้กับทุกท่านที่หาฟังแล้ว

าศในขอบเขตทั่วประเทศเสื่อว่าหลายคนเนาะให้ความสำคัญกับการเฮ็ดเวียกบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกตั้งแต่8โมงเช้าหา4โมงแรงหรือว่าหา5โมงแรงหรือบางคนอาจจะเริ่มเวียก5โมงแรงหาตอนดึกหรือว่าเริ่มจากตอนดึกแบบนี้หาค่อนแจ้งท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแนวใดก็ดีก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเนาะการรักษาสุขภาพร่างกายเพราะเพิ่นว่าสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเฮาก่อนที่จะก่อนที่เฮาจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮามากนี่คันว่าสุขภาพเฮาบ่ดีเฮาปล่อยปะละเลยไปเฮ็ดเวียกหลายเกินไปคุมเวียกนักเกินไปเนาะสุดท้ายมาห่างกายสุดโทรมอาจจะบ่มีแรงในมื้อต่อไปที่เฮาจะไปเฮ็ดเวียกในสิ่งที่เฮามักได้ฉะนั้นเริ่มจากมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอเพิ่นว่าการนอนนี่ก็อย่างหน่อยนี่มัน7ถึง8ชั่วโมงหรือว่า9ชั่วโมงก็ยิ่งดีหรือว่าการดื่มน้ําก็ต้องดื่มน้ําอย่างเพียงพอรวมถึงการออกกําลังกายอันนี้ให้เป็นสิ่งสําคัญเนาะบางคนนะบ่มีเวลาการออกกําลังกายการเล่นกีฬานี่บ่ถึงขั้นว่าต้องไปเข้ายิมบ่เข้าสถานที่ต่างๆเฮาออกอยู่เฮือนก็ได้เนาะหันบ่ฟังเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของเฮามื้อนึง15นาที20นาทีก็ดีแล้วหันบ่ฟังเนาะบางคนว่าต้องเป็นชั่วโมงบ่ถึงขั้นชั่วโมงก็ได้หันบ่ฟังแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดให้เป็นประจําเนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบในร่างกายของเฮาเฮ็ดให้เฮานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทานกับพยาธิต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังสําหรับท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนไหน
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ับเข้ามาหับฟังรายการลาติเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะอยู่กับบุญน้องเซนเคยสำหรับระยะที่ผ่านมาก็ได้ให้มีรายการได้หับฟังไปเนาะส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการก็หวังว่าเสียงเพลงจะสวยเติมเต็มเลยว่ามอบความสุขให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านเคยสังเกตบ่ว่าเวลาที่เฮาเมื่อยหรือว่าเฮาเครียดเนาะบางสิ่งที่ซัวเฮ็ดให้เฮาดีได้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งของที่ราคาแพงหรือเป็นคําเว้าที่สวยงามเป็นคําเว้าที่ดีจากคนคนใดคนหนึ่งเนาะแต่เป็นเพียงช่วงเวลาเงียบๆที่เฮาได้อยู่กับตัวเองเนาะหรือบางคนว่าความสุขนี่นะขอเพียงแต่ว่าข่อยได้พักผ่อนน้อยนึงได้รับฟังเสียงเพลงที่ถูกใจหรือว่าเพลงที่มันเข้ากับชีวิตในตอนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขไปในตัวแล้วบางคนว่าบ่ให้วุ่นวายจากคนฮอบโตหรือว่าวางโทรศัพท์มือถือลงตั้งใจฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองท่านผู้ฟังเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็คือรู้สึกว่าหมุนไว้เนาะบางคนนี่ตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกเดินทางต่างๆเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาบางครั้งก็จนลืมถามตัวเองว่ามื้อนี้เฮาเมื่อยหรือบ่ซึ่งการพักบ่แม่นการขี้ค้านหรือว่าการหยุดพักบ่แม่นความล้มเหลวของชีวิตของเฮาเนาะซึ่งคงกันข้ามการที่เฮาได้พักหรือว่าเติมพลังให้กับตัวเฮาเนี่ยนะเป็นการที่เฮาจะได้มีแรงสู้ต่อในมื้อต่อไปเนาะซึ่งบุญน้องก็ขอเป็นอีกกำลังใจนึงให้กับประธานขอมอบเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในค่ําคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเติมอีก

0: อ้าวแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้เข้าไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ค่ะนานิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 ถึง 23:00 ก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ให้ประธานได้รับฟังเฮาสลับสเปียนข้อมูลสาระดีๆนำมาบอกต่อเนาะและก็เสียงเพลงเสียงลําสลับสเปียนแต่ละระยะให้ประธานได้รับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้บุญน้องอยากฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะครับผู้ฟังเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเกือบทุกมื้อและก็มีผู้เสียหายจำนวนหลายนะผู้ฟังซึ่งหลายคนคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะบ่เกิดขึ้นกับเฮาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายจำนวนบ่น้อยก็เคยคิดแบบเดียวกับเฮานะครับผู้ฟังเนาะซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพก็มีหลายวิธีในการหลอกลวงที่ว่าแนบเนียนหลายขึ้นเนาะซึ่งมีทั้งการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ต่างหรือว่าเป็นหน่วยงานของบริษัทต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะมีการแจ้งว่าการส่งข้อความหามีพัสดุตกข้างหรือบางครั้งอาจจะแจ้งว่าเป็นบัญชีธนาคารเฮากำลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการกวดสอบและกายฝ้าอุ่นไว้ท่านผู้ฟังเนาะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเพิ่นว่าห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์หลายเกินไปเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรประจำตัวบ่หรือบัตรบัญชีธนาคารต่างๆนะผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเฮานำพวกข้อมูลพวกนี้ลงไปเนาะถึงว่ามันจะหน่อยก็ตามเนาะอาจจะถูกไปนำไปใช้ในทางที่บ่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังการที่เฮานำใช้ออนไลน์ในการใช้เวียกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติและก็ฮู้เท่าทันการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะกดคลิกเข้าไปต้องได้มีสติตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูคุยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเราสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะที่ผ่านมาน้องบุญน้องก็ฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ท่านผู้ฟังก็ถือว่าพบเห็นได้หลายในปัจจุบันนี้เนาะบางครั้งก็คนใกล้ตัวของเฮานี่แหละถูกเองโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองถูกมีการโอนเงินออกจากบัญชีแล้วอย่างต่างๆหลายๆกรณีท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเฮาได้ดีที่สุดนี่อาจจะบ่แม่นกันนําใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันคือสติของตัวเฮาเองซึ่งเพิ่นว่าสติเจ็ดให้เฮาคิดก่อนเสือและสติเจ็ดให้เฮากวดสอบก่อนตัดสินใจสติจะช่วยให้เฮาผ่านปัญหาหลายๆเรื่องในชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ม่วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือ้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจเนาะกับน้องใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆสำหรับค่ำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถท่านเดินทางไปมาก็ขอให้เดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่หับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนหลังจากค่ำคืนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องลาไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่15เดือนตุลาคริสตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราเช้า2โมงรายการล้าตีเสียงเพลงเช้า3โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ไปดีเหมือนหน้ายาสิมัวเมาต้านโวโวพ่นเพิ่นได้เนอร์ว่าบ่เป็นประโยชน์นี่พี่ให้สิแลนต่ำเจ้าแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หากแพงทุกทุกท่านนำบาทานเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มทั่วทิศหับปลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีบุญเทียงแก้วิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังแต่ละมื้อแต่ละวันแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 6:00 น. มานั่งเว้านั่งว่าเล่าข่าวสู่ฐานฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดนอกจากนำเสนอข่าวเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนนึงมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ฟังตึมอีกเอาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่15เดือนตุลาคริสตศักราช2026นี่เดือนตุลาก็มาฮอดเครื่องเดือนเลยได้ท่านผู้ฟังเนาะก็ยังอีกบ่พอจะได้มื้ออีก16มื้อว่าซะอีก16มื้อก็จะหมดไปแล้วเดือนตุลาเดือนพฤศจิกจะเข้ามาแทนที่ดังนั้นการจัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานของพวกเฮานี่ก็ต้องได้สืบต่อเด้อหาวหันบุกบืนจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามระเบียบคาดหมายที่ตั้งเอาไว้แนวใดสิ่งใดที่ขัดกับระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองพวกเฮาก็บ่ควรเฮ็ดบ่ควรกระทำสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งใดสิ่งเป็นสิ่งที่ดีพวกเขาจงเสริมขยายพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติรายการล้มทั่วทิศนวลุ่นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยแหละมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอะไรแนวตั้งเพียงห้องครับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสามบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านได้ฟังเริ่มต้นของรายการเชิญท่านฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เอาวันนี้ก็มาฟังข่าวจากทางรายการพวกเขาท่านผู้ฟังซึ่งข่าวธรรมิตนี้ก็จะลืมต้นให้ท่านได้ฟังหู้จักการเคลื่อนไหวของท่านนายกและตุ้มตีท่านสนท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นี่แหละนะซึ่งว่าในวันที่13ตุลานี้ท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกและตุ้มตีเปิ้นก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะนำพนักงานรักแรงอยู่ภายในกระทรวงหันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและในโอกาสนี้นี้ท่านเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นได้มีคำเห็นโอ้ล้มและเพิ่นได้ซี้นำต่อกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้เน้นให้พนักงานราชการทั่วแขนงการโยธาธิการและขนส่งนี่เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มโดยเฉพาะแม่นเพิ่นได้เน้นว่าให้เอาใจใส่ในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางเน้นใส่การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลอย่างมีจุดสุ่มโดยกำหนดบุริมสิทธิ์อย่างละเอียดเริ่มจากเส้นทางยุทธศาสตร์และเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักโดยเฉพาะแมนทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือและใต้ให้ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงให้สำเร็จภายในระยะ5ปีเท่านั้นนี้ให้เอาใจใส่เก็บกำจำนวนเส้นทางเสื่อมจอดโดยแน่ใส่เส้นทางเสื่อมจอดเศรษฐกิจและเส้นทางเสื่อมจอดระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถขึ้นแผนปรับปรุงและก็สั่งให้กลายเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพให้เอาใจใส่ปรับปรุงเส้นทางที่นำใส่การขนส่งการผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกมาจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้และปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งเสนอให้คณะนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการในการสุกยุสอกหาขอดขันที่อุดตันในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ถูกจุดเสนอให้ปรับปรุงเส้นทางตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้สำเร็จทั้งให้เอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการสำคัญเส้นโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามและโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยพร้อมทางโครงการอื่นๆเพื่อให้มีความคืบหน้าได้และได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้พร้อมเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาสี่นำของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อญาติได้ผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าและปฏิบัติคำขวัญของกระทรวงการที่ว่าพัฒนาโยธาธิการและขนส่งให้เป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมยงเสื่อมจอดและยืนยงให้ปรากฏผลเป็นจริงนี่เป็นการเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีเสริมไซกรมสิทธิ์คือวันที่13ตุลานี่แหละเพิ่นได้ลงซี้นำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเอาใจใส่เวียกงานต่างๆโดยได้เน้นเป็นต้นเป็นการเอาใจใส่พัฒนาและปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางเน้นใช้การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลอย่างมีจุดสุ่มโดยกำหนดบุริมสิทธิ์อย่างละเอียดเริ่มจากเส้นทางยุทธศาสตร์เส้นทางเศรษฐกิจสายหลักโดยเฉพาะแม่นเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือและ13ใต้ให้ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงให้สำเร็จภายในระยะ5ปีและเส้นทางอื่นๆอีกเส้นทางเสื่อมจอดเสื่อมยงบ่เส้นทางกันสำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกสบายและอื่นๆถึงอีกเพิ่นก็ได้แนะนำให้ทางกระทรวงโยธาธิการขนส่งเอาใจใส่ตึมอีกเวียกงานในตอนหน้าสำหรับข่าวต่อไปแมนเพิ่นได้เสนอปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวข่าวจากหนังสือพิมพ์กองทัพรายงานว่าสายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพเพิ่นได้เสนอกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวซึ่งเป
ป็นกฎหมายฉบับปรับปรุงต่อกองประสมสมัยสามัญเกิดที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่13ตุลานี้โดยการเป็นประธานของสายนางสุนทรไสยจักรรองประธานสภาแห่งชาติสายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์เพิ่นก็ได้ยกให้เห็นความสำคัญเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายการเติบใหญ่ขยายตัวของกองทัพประชาชนลาวเป็นต้นเหมือนการปรับปรุงข้อสร้างกรมกองเล่าหบที่กองทัพพร้อมจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันซึ่งกฎหมายปี2018บ่ได้กำหนดไว้การกำหนดเนื่องในบางมาตราของกฎหมายยังบ่ทันจะแจ้งหัดกลุ่มครบถ้วนยังมีบางปัญหาบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและการกำหนดเนื่องในบางอันบ่ทันมีลักษณะสุกยุ่งส่งเสริมให้นายทหารมีความหาหันในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นอายุเกษียณประดับสั้นเลื่อนสั้นประดับเทียบสั้นเลื่อนเทียบสั้นให้นายทหารแต่ละขั้นการประดับสั้นและประดับเทียบสั้นเป็นนายทหารเงื่อนไขในการเลื่อนสั้นของนายทหารการกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งบรรษาของนายทหารอายุเกษียณรับบำนาญการยกขั้นเงินเดือนการเสียองค์คะการบรรษาระบบ2หัวหน้าการบรรษาระบบ2หัวหน้าและปัญหาอื่นๆที่ติดพันกับการปฏิบัตินโยบายของนายทหารและจากเหตุผลดังกล่าวหันจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปี2018ให้มีเนื้อในละเอียดจะแจ้งครบถ้วนชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยนำเอาปัญหาที่ได้จากการประเมินมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงกฎหมายสายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์กล่าวตุ้มว่าภายหลังที่กฎหมายฉบับนี้ถูกครอบครองและประกาศใช้แล้วคาดคะเนว่าผลได้รับจะเป็นเครื่องมืออันสำคัญให้รัฐในการคุ้มครองเวียกงานนายทหารแบบรวมศูนย์และเป็นบนอิงให้กระทรวงป้องกันประเทศในการคุ้มครองนำพาบัญชาสร้างนายทหารและการปฏิบัตินโยบายต่อนายทหารให้ในนายทหารนี้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดมีความเข้มแข็งและสำเร็จเฮ็ดหน้าที่และสำเร็จหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งเป็นบนเองให้บรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งต่างๆและองค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองนายทหารและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้นายทหารเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องแยงทางด้านวัตถุจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของนายทหารและครอบครัวเป็นต้นครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์วีรชนแห่งชาตินักรบแข่งขันพนักงานบำนาญและครอบครัวนายทหารผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตทางไก่ศอกรีดทุรกันดารสร้างสติความตื่นตัวให้นายทหารต่อการจัดตั้งปฏิบัติให้มีระเบียบวินัยเข้มงวดและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของกองทัพที่ภาครัฐมอบหมายให้กฎหมายมีเนื้อในครบถ้วนชัดเจนหัดกุมและสอดคล้องกับสภาพการปรับปรุงก่อสร้างกองทัพในระยะใหม่คงหางของกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวปี2018ประกอบมี5ภาค8หมวด50มาตรากฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวสภาพปรับปรุงประกอบมี8ภาค9หมวด59มาตราในนี้เพิ่มภาคใหม่ใน3ภาคเพิ่มหมวดใหม่4หมวดเขียนใหม่15มาตราปรับปรุง38มาตรารักษาไว้6มาตรานะอันนี้มันแสงเดือนและก็นางเกดแก้วเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาจากหนังสือพิมพ์กองทัพประชาชนลาวมานำเสนอให้ท่านรับฟังนะพอถึงการเสนอการปรับปรุงกฎหมายเสนอการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวนอกจากที่เว้าถึงนายทหารกองทัพประชาชนลาวแล้วก็จำเป็นต้องได้เว้าถึงทหารตึมอีกพลทหารตึมอีกเนาะกะสิควบคู่อยู่น้ำกันนี่แหละหลายคนเว้าว่ามีแต่นายทหารบ่ทหารบ่มีบ่มันกะสิอยู่น้ำกันนี่แหละท่านผู้ฟังนะต้องให้มันสำเร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงมาทำความเข้าใจใหม่ว่าเป็นคือในใดแท้
นะอย่าฟ้าวอกฟ้าฟ้าอย่างไปก่อนมันบ่คักบ่แน่ได้มันบ่ทันประกาศนำไส้เด้มันบ่ทันสำเร็จสมบูรณ์และบ่ทันประกาศนำไส้เถื่อก็อย่าฟ้าวตีโพยตีพายไปก่อนนะต้องมีความเชื่อมั่นต่อกันและพรรคของพรรครัฐบาลพวกเขาในการมีนโยบายเอาใจใส่คุ้มครองปกป้องรักษาประชาชนลาวบรรพเผ่ารวมทั้งพนักงานทหารตำรวจนั่นแหละนะอยู่ในเครือญาติเดียวกันในวงคณะญาติของพวกเขานำกันนี่แหละแล้วข่าวต่อไปตอนนี้ว่าถึงรัฐบาลญี่ปุ่นนี่เพิ่นได้มอบกระแจเพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ให้ลาวอย่างเป็นทางการซึ่งพิธีเซ็นสัญญามอบพับกระแจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ระหว่างทานวิไลพรพรมมหาไซหัวหน้าองค์การกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาวเฮาและทานมาซูยามะประธานบริษัทที่ปรึกษาอาซูซะสึเกะและทานยามาดะหัวหน้าบริษัทฮัสมาผู้รับเหมาฝ่ายโครงการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ดำเนินไปในวันที่12ตุลานี้ที่สนามกีฬาเจ้าอนุพงศ์นครหลวงจันทน์มีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้าองค์การและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมซึ่งโครงการนี้นี่ก็ได้เริ่มก่อสร้างมาเริ่มก่อสร้างและปรับปรุงในต้นปี2025พุ่นแหละจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้ก่อสร้างสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสามารถบรรจุผู้ชมได้ถึง 2,800 คนในนั้นหน้าบอลVIP นางสมหันสามารถบรรจุผู้ชมได้ 1,300 คนและบอลนางเบื้องติดกับห้องการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสามารถบรรจุได้ 1,500 คนสนามดังกล่าวนี้สามารถนำใส่ห้องหับได้ทั้งนักกีฬาคนปกติและคนพิการถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนอกนั้นยังมีห้องการห้องประชุมห้องสื่อมวลชนห้องน้ำห้องอาหารที่สามารถรองรับถึง100คนห้องออกกำลังกายหรือฟิตเนสห้องเก็บเมียนอุปกรณ์และห้องอื่นๆเติมอีกโอกาสนี้นี่ทานวิไลพรพรมมหาไสเพิ่นก็ได้แสดงความบุญคุณและก็ได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์แห่งนี้โดยผ่านองค์การใจกล้าประจำลาวที่ได้ประสานสมทบและประสานงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาวเฮาเป็นอย่างดีแสดงความขอบใจและก็ได้สมเสยต่อคณะผู้รับโครงการที่ได้เอาใจใส่ทุ่มเทเหงื่อแห้งเฮ็ดในการปรับปรุงก่อสร้างสำเร็จตามแผนการพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำใส้อาคารแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อปวงชนลาวก็คือสามหนุ่มเยาวชนลาวได้เคลื่อนไหวกิจกรรมกีฬาสร้างให้กระเจ้ามีความสำนิสำนานในการพัฒนาที่ดีและมีฐานก้าวสู่ความเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ในเป็นอนาคตของชาติและรักษาได้มิตรภาพการร่วมมืออันดีงามลาวญี่ปุ่นและญี่ปุ่นลาวให้ยืนยงตลอดไปฮะการปรับปรุงก็สร้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์อยู่ทั้งข้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่แหละท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะรู้ดีซึ่งได้ลืมปรับปรุงก่อสร้างมาตั้งแต่ปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่ภาษาแต่ต้นปี2025จนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพิ่นก็ได้มีการมอบกระแจให้แก่ฝ่ายลาวเฮาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์เป็นทางการแล้วนะก็เชื่อในว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก็จะช่วยพัฒนานักกีฬาลาวของพวกเราให้มีความโดดเด่นขึ้นอยู่ในภาคพื้นและสากลในอนาคตฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นจึงค่อยมาฟังข่าวที่จะนำเสนอทันในระยะต่อไป

าไว้บ่ยอมให้ไผมาญาติแย่งไปแล้วตัดสินใจสู้เกียรติของลาวลาวเฮาโฮมเฮาเข้าเป็นอันเดียวต่อสู้เด็ดเดียวสมชาติวีรชนชาติลาววีรชน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มตรวจทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีบุญเทียงเกวีไรวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ทางฟังเอาวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังถึงอีกซึ่งข่าวนี้แม่นเว้าถึงลาวเสนอให้เมืองซองจูสาธารณรัฐเกาหลีนี่ปรับปรุงนโยบายเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานและโควต้าคู่ผัวเมียที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองซองจูวันที่12ตุลานี้อยู่ที่กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมท่านพงไสศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมพบปะของท่านจังอีกบงสภาเมืองซงจู้และแขนงการที่เกี่ยวข้องจากเมืองซงจู้สาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปรึกษาหารือและขยายการร่วมมือทางด้านการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลและอยู่ในการพบปะครั้งนี้เพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเด้ปรึกษาหารือและกระทบทวนคืนถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลพร้อมทั้งเสนอทิศทางการสืบต่อหัวมือระหว่างกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมกับเมืองซงจู้ให้มีความหัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมืองซงจู้ได้ริเริ่มลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เกี่ยวกับการหัวมือทางด้านการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลจากลาวรวมกับกรมการจัดหางานในวันที่20เดือนพฤศจิกายน2023ผ่านมาได้เริ่มจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่เมืองซงจู้สาธารณรัฐเกาหลีนับแต่ปี2024เป็นต้นมาซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นก็สามารถสั่งรวมตัวเลขการจัดส่งแรงงานได้เป็นต้นว่าในปี2024จัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองจองสู้ได้ทั้งหมดนั้น153คนในสุดนี้บ่มีแรงงานตนหนีหรือว่าแรงงานผิดระเบียบต่อมาในปี2025คือปีกายนี่แหละก็ได้จัดส่งแรงงานไปทั้งหมดนั้น 1,292 คนในจำนวนนี้นี่ได้ตนหนีนี่1คนและในปีนี้บัดนี้ปี2026นี่ได้จัดส่งแรงงานไปทั้งหมดแล้วนี่ 1,333 คนเสียงมาฮอดเวลานี่นิดได้ตนหัน6คนเลยดิเนาะตนเลย6คนแห่งงานที่ถูกคัดเลือกและจัดส่งส่วนหลายก็แม่นผู้ที่มีประสบการณ์ในแขนงการกสิกรรมปลูกฝังโดยเพิ่นได้เน้นใส่การคัดเลือกและสัมภาษณ์แห่งงานบรรดาเมืองอยู่ในแขวงต่างๆของลาวเฮาซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาหันเห็นว่าเมืองซงจู้เป็นเมืองที่มีความต้องการแรงงานจากลาวหลายนับมื้อนับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแรงงานเพศชายนอกจากนี้ในชาติเนี่ยอยู่เมืองซงจู้ได้มาตามระเบียบเงื่อนไขการนำใส่แรงงานเป็นอย่างดีมีการติดตามเบิ่งแย้งแรงงานอย่างใกล้ชิดเฮ็ดให้หลุดพ้นปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและผู้ออกแรงงานลาวได้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งมีความต้องการนำใส่แรงงานเก่าที่มีประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่นต้องการนำใส่แรงงานเก่าที่มีประสบการณ์ได้แรงงานใหม่นี่ก็ต้องการอยู่แต่เป็นส่วนหนึ่งว่าซะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันต้องการแรงงานเก่าที่มีประสบการณ์เคยเฮ็ดเวียกมาแล้วมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วนี่ในโอกาสนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ยังได้เสนอปัญหาที่สำคัญต่อฝ่ายเมืองซงจู้เพื่อพิจารณา2ข้อคือข้อที่1นั้นก็แม่นทางด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนของสาธารณรัฐเกาหลีในระยะฤดูร้อนอยู่สาธารณรัฐเกาหลีแหละก็ขอให้ทางเมืองซงจู้นี่ช่วยติดตามการเฮ็ดเวียกของแรงงานอย่างใกล้ชิดหลีกเว้นการให้แรงงานการให้แรงงานเฮ็ดเวียกกลางแจ้งโดนเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะฮิสโตหรือว่าลมแดดเป็นวินแดดนั่นแหละนะ
พร้อมทั้งเสนอให้สนองน้ำดื่มพัดลมน้อยหรือเสื่อที่มีพัดลมระบายอากาศให้แก่แรงงานปัญหาที่สองก็แม่นทางด้านการคัดเลือกและเงื่อนไขแรงงานที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองสองจู่ในตอนนั้นก็เสนอให้ทางเมืองสองจู่นี่มีการคัดเลือกขึ้นไหมเงื่อนไขไหมว่าซะเนื่องจากเมืองสองจู่มีความต้องการแรงงานซ้ายเป็นส่วนใหญ่เฮ็ดให้การสนองแรงงานมีข้อจำกัดจึงเสนอให้พิจารณาเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานซ้ายขึ้นเป็น45ปีเพศหญิงเป็น40ปีพร้อมทั้งเพิ่มโควต้าแบบคู่ผัวเมียเนื่องจากแรงงานซ้ายส่วนใหญ่มีความต้องการไปเฮ็ดเวียกเป็นคู่หลายกว่าอันนี้ก็ต้องได้มีการเบิ่งขึ้นไหมมีการพบปะปรึกษาหารือกันระหว่างกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมของลาวกับเมืองซงจู้ที่สาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นบ่อนที่มีความต้องการแห่งการนำใส่แรงงานจากลาวเป็นจำนวนหลายในการไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลเพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันคืนใหม่ข่าวต่อไปไปทางเมืองต้นเพิงแขวงบวกแก้วคุณอันนี้อยู่ทางเมืองต้นเพิงนี้เพิ่นได้หื้อถอนป้ายโฆษณาบ่มีภาษาลาวและบ่ถูกต้องตามระเบียบการหนังสือพิมพ์บวกแก้วรายงานว่าแต่วันที่9หาวันที่12ตุลานี่แหละห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองต้นเพิงแขวงบวกแก้วซึ่งนำโดยทานแสงเงินอัมพรไซห้องหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองต้นเพิงนั้นก็ได้ลงหื้อถอนป้ายวิสาหกิจและป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามระเบียบวัฒนธรรมอยู่ภายในเมืองเพื่อเฮ็ดให้เมืองต้นเพิงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการติดตั้งป้ายถูกต้องตามระเบียบการและมีลักษณะศาสตร์การลงหื้อถอนครั้งนี้ก็มีป้ายที่ถูกหื้อถอนทั้งหมด76ป้ายเส้นป้ายที่บ่มีภาษาลาวในเป็นป้ายมีแต่ภาษาต่างประเทศล้วนๆบ่มีภาษาลาวว่าซะจ๊ะป้ายที่มีภาษาต่างประเทศอยู่เทิงภาษาลาวป้ายที่มีขนาดของลาวภาษาลาวน้อยกว่าภาษาต่างประเทศป้ายที่สีพื้นและสีตัวหนังสือบ่ถูกต้องตามระเบียบการที่กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกำหนดไว้ป้ายที่ติดตั้งความเอาเขตสงวนทางหลวงอยู่ติดขอบทางหรือห่างจากขอบทางบ่ถึง6เมตรเส้นเฮ็ดให้บังป้ายเครื่องหมายจราจรหรือกีดขวางระยะการเบิ่งเห็นในเวลาขับขี่ยวดยานพาหนะและป้ายที่มีรูปภาพละมกอนาจารบ่สอดคล้องกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของสัตว์และอื่นๆตึมอีกนี่อยู่ทางเมืองต้นเพิงนี้เพิ่นได้มีการเลิกฮื้อป้ายที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกฎหมายของเราได้กำหนดออกสิ่งใดที่บ่ถูกบ่ต้องสิ่งใดที่บ่สอดบ่คล้องกับระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของเราทางเมืองต้นเพิ่งเพิ่นก็ได้ไปฮื้อถอนออกซึ่งว่าการฮื้อถอนครั้งนี้นี่มีถึง76ป้ายพุ่นเลยถึง76ป้ายมีป้ายที่บ่มีภาษาลาวแดป้ายที่มีภาษาต่างประเทศอยู่ถึงภาษาลาวป้ายที่มีภาษาลาวน้อยกว่าภาษาต่างประเทศป้ายสีพื้นของป้ายสีของตัวหนังสือบ่ถูกต้องตามระเบียบการที่กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกำหนดไว้นะกวมเอาทั้งหลวงบ่หรือปิดบังการเบิ่งเห็นในเวลาขับขี่ยวดยานพาหนะปิดบังป้ายจราจรนั่นเด้เวลาขับขี่นี่บ่สามารถเบิ่งเห็นได้อาจจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ทิ้งใดที่บ่ถูกบ่ต้องเพิ่นก็ได้นำใส่สิทธิ์ของตนหน้าที่ของตนในการเลือกหื้อถอนออกอันนี้ก็เป็นแบบอย่างอันดีหนึ่งซึ่งเมืองต่างๆแขวงต่างๆก็ควรได้เอาใจใส่ควบคุมเรื่องป้ายนี้เป็นอย่างดีตึมอีกด้วยความรับผิดชอบขึ้นตึมอีกเนาะเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้กักตัวกลุ่มผัวพันยาเสพติด4คนพร้อมของกลางคอลลาเจนใน35ซองซึ่งกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซบุรีแขวงสมณเขตได้รายงานว่าเวลา 21:00 นของวันที่9ตุลานี่แหละอยู่ที่เส้นทางเลขที่13ใต้อยู่ขอบเขตบ้านเครือเขากาดเมืองไซบุรีแขวงสมณเขตหั่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานสกัดกั้นและต้านยาเสพติดแผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองไซบุรี
ก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสมณเขตกักตัวเป้าหมายผัวพันยาเสพติดประเภทคอลลาเจนกาเฟที่ผสมกับสารเสพติดได้4คนอยู่ในนั้นเป็นหญิง1คนจำนวน4คนนี้ก็มีเท่าทุนอายุ21ปีอาชีพเฮ็ดนาและเท่าบุษดีอายุ24ปีอาชีพเฮ็ดนาทั้ง2คนมันอยู่บ้านบึงเมืองอาสพรแขวงสวนเขตผู้ที่3เป็นเท่าปนอายุ20ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านน้ำมวงเมืองไสบุรีและผู้ที่4แม่นนางนุ้ยอายุ26ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านนาแดงเมืองไสบุรีแขวงสวนเขตนอกจากกักผู้ถูกหาแล้วก็ยังมีของกลางประเภทคอลลาเจนกาเฟที่ผสมสารเสพติดจำนวน35ซองเงินสด 20,000 บาทรถจักรยี่ห้อ PCX จำนวน1คันบ่มีป้ายทะเบียนรถจักรเว็บจีนยี่ห้อต้าหวางป้ายทะเบียนสวรรค์เขตทะเบียนนี้ก็เป็นย่อข8400จำนวน1คันและโทรศัพท์มือถือ4หน่วยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองไสบุรีได้มอบตัวผู้ถูกหาพร้อมของกลางทั้งหมดนั้นให้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะเพิ่นเพราะทั้งกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตพุ่นละเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอันนี้ก็เป็นผลงานของปคส.แขวงสวรรค์เขตเมืองไสบุรีเพิ่นได้กักตัวกลุ่มที่พัวพันกับยาเสพติด4คนพร้อมของกลางคอลลาเจนนี่35ซองว่าถ้าผ่านพ้นไปได้นี่แม่นท่านผู้ฟังแต่คงจะสร้างความยุ่งยากให้สังคมบ่หน่อยได้นี่นอกจากสร้างความสับสนให้4คนนั้นแล้วสาวหนุ่มบ้านเฮาเดเมืองเฮาเดนะจะเป็นขึ้นได้ใดถ้าว่าจำนวนคอลลาเจนจำนวนนี้ได้ถูกกระจายออกไปก็จะเฮ็ดให้มีความยุ่งยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในสังคมแหละขอสมเสริญเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถปฏิวัติหน้าที่ของตนได้สำเร็จเพื่อให้เป็นผิดภัยต่อสังคมต่อไปคราวนี้ไปทั้งแขวงหลวงน้ำท้าท่านผู้ฟังอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท้าเนี่ยผู้ที่มีอายุ17ปีก็ใส่เล่เหลี่ยมตัวยั่วให้รุ่นน้องก่อเหตุลักทรัพย์รวมมูลค่าเสียหาย790ล้านกว่ากีบอันนี้ก็เป็นตามการรายงานของปกเจ้าหน้าที่ปคส.แขวงหลวงน้ำท่ารายงานว่าวันที่4กันยาที่ผ่านมาหันเพิ่นก็ได้รับแจ้งความจากนางตุ้ยอายุ39ปีประชาชนอยู่บ้านหลวงเมืองหลวงน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่าว่าทรัพย์สินอยู่ภายในเฮือนหันเสียหายหลายรายการก็มีคำรวมน้ำหนัก16บาทกับ2สลึงหรือว่า16บาทครึ่งและเงินหาง1หางเงินหมัน4หมันเงินบาทไทยนี่ 4,000 บาทเงินหยวน 1,200 หยวนเงินกีบ19ล้านกีบรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด790ล้าน 500,000 กีบภายหลังที่เพิ่นได้รับแจ้งความคือในนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ากวดการสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเก็บข้อมูลละเอียดตัวจริงสุดท้ายมาก็สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้1คนสื่อเท่าอินคำหรือกล่าอายุ17ปีประชาชนบ้านนะบ้านหลวงเมืองหลวงน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่ามาสอบสวน17ปีนี่ก็เป็นสาวหนุ่มแล้วเนาะท่านผู้ฟังอยู่ในสาวหนุ่มแล้วอายุสาวบ่ทันฮอด18ปีบ่ทันบรรลุนิติภาวะแต่ก็ยังอยู่ในวัยสาวหนุ่มในตัวหยั่วเด็กน้อยดิเด็กน้อยอายุ11ปีเยาวชนนั่นแหละตัวหยั่วเขาไปลักเอาเครื่องของอยู่ในเงินนะมาให้ตนเองและผ่านการสืบสวนนี้มาฟังเบิ่งคำรับสารภาพของเพิ่นสิว่าแน่ใดนะซึ่งผ่านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เท่าอินคำผู้ถูกหาได้สารภาพว่าในท้ายเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็ได้บอกให้เท่าจันทวงศ์อายุ11ปีซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่ซึ่งผู้เกี่ยวนี่เป็นหลานซ้ายของผู้เสียหายไปลักเอาคำอยู่เฮือนแม่เท่าของลาวหันมาให้ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับไก่กับตัวไก่นี่1ตัวภายหลังได้สายคอจากเท่าจันทวงศ์มาแล้ว
ก็นำไปขายให้นางอนุสรเจ้าของหั่นขายคำน้ำหนักนี่1บาทเป็นเงินจำนวน30ล้านกีบและได้มาแบ่งให้เท่าจันทวงศ์นี่2ล้านกีบจากนั้นเท่าอินคำก็ได้สืบต่อตัวยุให้เท่าจันทวงศ์ไปลักเอาทรัพย์สินมีค่าอยู่ภายในเงินตึมอีกรวมทั้งหมดนั้น12ครั้งพุ่นภายหลังได้มาแม่นนำไปขายให้นางอนุสรผู้เก่าส่วนเงินที่ได้มาแม่นนำไปซื้อสายคอคำ2เส้นน้ำหนักนี่1บาทกับ3สลึงและซื้อรถจักร4คันเพื่อมาขายต่อซื้ออุปกรณ์มาตั้งห้านและนำใส่เงินไปเที่ยวลิ่นจ่ายกินฟุ่มเฟือยและปัจจุบันนี้ของบัญชาการป้องกันความสงบเมืองหลวงน้ำทาได้ส่งมอบสำนวนคดีให้แผนกเกี่ยวของปคส.แขวงน้ำทาเพื่อสืบต่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเดียวกันนำไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายนะฟังเบิ่งกับเป็นอุทาหรณ์สนใจให้แค่ผู้ปกครองของตนผู้ปกครองลูกหลานพวกเขาจงเอาใจใส่ศึกษาอบรมสั่งสอนลูกหลานของพวกเขาอย่าไปเชื่อความตัวโยหลอกลวงของผู้อื่นนะเยาวชนเด้สอกอยากหู้อยากเห็นเด้อยากทดลองเด้นะผู้อื่นมาตัวโยหลอกลวงแนวนั้นแนวนี้หลงเชื่อไปกะมีอันนี้พวกเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในการติดตามเบิ่งแย้งดูแลลูกหลานของพวกเราอ่ะมาเบิ่งเวลาในรายการก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วให้ท่านได้ฟังเพลงเติมอีกซึ่งเป็นสุดท้ายจากรายการวันนี้หากเพลงมดยามใดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บวิไลวงลาท่านผู้ฟังไปเพียงสำนี้อวยพรให้แก่ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆรายการนี้ก็มีให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำประจำหกโมงค่ะหกโมงครึ่งกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์หาฟังแจ้งสะดวกสบายเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกผ่านทางเพจมีรายการก็สามารถติดตามหาฟังหับสมได้เนาะผ่านทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอพิมพ์ง่ายๆเลยท่านผู้ฟังเนาะหรือว่ามีรายการมีช่องทางอื่นที่สามารถรับฟังรับชมติดตามพวกเราก็ต้องขอขอบใจหลายๆระยะต้นของทางรายการนี้ฝากมีรายการไว้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลมีรายการอยากได้ไปไว้ดื่มอยู่ตามครัวเหือนหรือว่ามีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆเนาะอยากได้น้ำดื่มไปต้อนรับแขกแนะนำเลยน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลแตกต่างจากน้ำดื่มทั่วไปคือแนวทางอนุรักษ์ต่างแน่นอนเนาะเพราะว่าทานดื่มลงไปแล้วจะดีต่อสุขภาพน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลเป็นน้ำดื่มแฮทาที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงเลยบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์มีแฮทาที่จำเป็นหลายอย่างต่อร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ร่างกายของทานนั้นได้รับแฮทาที่เพียงพอในแต่ละมื้อคุณประโยชน์จากน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติ

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงเพิ่นเม็ดรายการที่คิดฮอดจิถึงทุกๆท่านขออนุญาตทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ก็มีให้ท่านได้หาฟังเป็นประจำประจำ 18:00 น. 18:30 น. กระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 MHz กระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 MHz หาฟังแจ้งสะดวกสบายเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกผ่านทางเพจเมลการกะสามารถติดตามหาฟังหับสมได้เนาะผ่านทางลาวเนชั่นแนลรีดิโอพิมพ์ง่ายๆเลยท่านผู้ฟังเนาะหรือว่ามีรายการมีสองทางอื่นที่สามารถหับฟังหับสมติดตามพวกเราก็ต้องขอขอบใจหลายๆระยะต้นของทางรายการนี้ฝากมีรายการไว้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลมีรายการอยากได้ไปไว้ดื่มอยู่ตามครัวเรือนหรือว่ามีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆเนาะอยากได้น้ำดื่มไปต้อนรับแขกแนะนำเลยน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลแตกต่างจากน้ำดื่มทั่วไปคือแนวทางอนุรักษ์ต่างแน่นอนเนาะเพราะว่าทานดื่มลงไปแล้วจะดีต่อสุขภาพน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลเป็นน้ำดื่มแฮทาที่ได้จากธรรมชาติโดยกงเลยบ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเป็นน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์มีแฮทาที่จำเป็นหลายอย่างต่อร่างกายบ่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ร่างกายของทานนั้นได้รับแฮทาที่เพียงพอในแต่ละมื้อคุณประโยชน์จากน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลจะช่วยเรื่องของการนอนหลับดีหลับแจ่มบ่ลุกเหี่ยวกลางคืนบ่อิดเมื่อยอ่อนเพลียละกะหลุดอาการมึนซาตามตีนตามมือได้เฮ็ดให้ร่างกายของเฮานั้นสดชื่นห่าวหันบางคนนี่นอนกลางคืนมดคืนแล้วท่านผู้ฟังตื่นมาตอนเช้านี่อิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นง่วงๆซึมๆย้อนว่ากลางคืนนั้นนอนหลับบ่แจ่มหลับบ่สนิทแล้วก็มักลุกเหี่ยวกลางคืนแม่นบ่ปัญหานี้ตัดออกเลยเพียงแต่มีรายการนั้นเลือกดื่มน้ำดื่มแฮทาธรรมชาติเดซิเลมั่นใจได้ท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มที่ได้ผ่านการกวดกาแฮทาธแล้วเนาะบ่ว่าจะเป็นทางภายในและก็ต่างประเทศผ่านการกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการและได้ขึ้นทะเบียนกอ.ย.จากกรมอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2ขนาดเด้อให้มีรายการได้เลือกมีตุกน้อยแน่มีตุกใหญ่

คมเนาะผลิตและจำหน่ายโดยโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธาณครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามที่หมายเลขนี้มีรายการอยากได้น้ำดื่มแห่ธาตุธรรมศาสตร์เดซเลปไปไว้ดื่มไปต้อนรับแขกงานเลี้ยงงานสังสรรค์ขึ้นงานใหม่ต่างๆนี่นะท่านผู้ฟังเนาะคิดหาน้ำดื่มต้องน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมศาสตร์เดซเล021-412-977 021-412-977 หรืออีกหนึ่งหมายเลข020-5570-4709 คันบรรยากาศก่อนฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเหล่าเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเหล่าเฮาเมื่อก่อนนี่ทุระอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเขาจึงคอยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใจที่ตำรายาพื้นเมืองเขาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเขาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อทั้งใจมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาในเฮ็ดดินจืดเนื้อที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขานี่มีคุณภาพสูงนักสันเท่าได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงหมากกระถือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันดังว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิดอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งแหละมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: คันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงไว้ก่อนเนาะจักหน่อยอนุรักษ์มอบเสียงเพลงให้เป็นรายการได้หาฟังเติมมาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการของเฮาก่อนวังกี้นี่ก็เว้าสู่ฟังแล้วผู้ใดที่จักได้น้ําดื่มปานนี้ก็เว้าสู่ฟังแล้วผู้ใดที่จักได้น้ําดื่มไปไว้ดื่มตามครัวเฮือนบ่หรือว่าจักได้เป็นของต้อนของฝากมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ขึ้นเฮือนใหม่งานดองงานบุญต่างๆนี่นะท่านผู้ฟังเอาน้ําดื่มไปต้อนรับแขกได้เนาะเพราะว่าน้ําดื่มนี่แต่ละครัวเฮือนนี่จากบ่ได้ต้องได้ดื่มต้องได้กินแม่นบ่หรือว่างานเลี้ยงต่างๆนี่ก็สิ้นเปลืองหลายเด้ดังนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ของคนลาวของพวกเฮาเป็นน้ำดื่มที่คนลาวผลิตขึ้นมานี่นะราคาบ่แพงท่านผู้ฟังมีทุกน้อยมีขนาดน้อยให้ทานได้ดื่มพกพาก็สะดวกคือน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซะเลเป็นน้ำแห่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติโดยกงได้บ่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเนาะแล้วก็เป็นน้ำที่มีคุณประโยชน์มีแห่ธาตุที่จำเป็นหลายอย่างต่อร่างกายของเฮาเป็นต้นแมนตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่มีรายการต้องดื่มน้ำเป็นอันดับทำอิฐเลยก่อนที่จะกินอาหารอันอื่นเฮาต้องดื่มน้ำก่อนร่างกายต้องได้รับน้ำ1จอกเป็นตอนเช้าเนาะดังนั้นผู้ใดที่มีพฤติกรรมมักดื่มน้ำตอนเช้าตลอดนี่นะก็ให้สืบต่อปฏิบัติแบบนั้นตลอดไปท่านผู้ฟังจะเป็นความเรื่องเคยอาจจะดื่มน้ำแห่ธาตุธรรมชาติเดซะเลของเฮายิ่งเป็นการดีเลยเพราะว่าทานจะได้ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานั้นได้รับแห่ธาตุที่เพียงพอในแต่ละมื้อได้รับแห่ธาตุที่หลากหลายแล้วยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายจะช่วยเรื่องของการนอนหลับดีหลับแจ่มบ่ลุกเหนียวกลางคืนบ่อิดเมื่อยอ่อนเพลียหลุดอาการมึนซาตามตีนตามมือได้เฮ็ดให้ร่างกายนั้นสดชื่นห่าวหันในตอนเช้าผู้ใดที่มักมีอาการง่วงๆซึมๆก็แม่นอยู่ดอกเนาะบางคนบอกว่าอู้คอยนอนเวรได้อนุรักษ์คอยนอนนี่หลายชั่วโมงเด้ต่อมือหนึ่งนอนก็นอนละลาบางคนน่ะหลับบ่แจ่มหลับบ่สนิทแถมยังมีสิ่งรบกวนกลางคืนมักลุกเข้าห้องน้ำหมอท่านผู้ฟังแบบว่าสะดุ้งตื่นกลางคืนอันนี้มันเฮ็ดให้เฮานั้นเสียโอกาสในการนอนทั้งที่เวลานอนต้องได้พักผ่อนเต็มอิ่มต้องได้หลับให้ จ็บหลับให้สนิทตื่นมามันจึงสดชื่นห่าวหันแม่นบ่ดังนั้นน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิลีนี่นะสวยทันได้มิตรและการมั่นใจได้เพราะว่าน้ำดื่มของเขาได้ผ่านการกวดกาแห่ธาตุทั้งภายในและก็ต่างประเทศเป็นที่ห้ามห้อยแล้วผ่านการกวดกาคุณภาพจากห้องปฏิบัติการและได้ขึ้นทะเบียนกอ.ย.จากกรมอาหารและยามี2ขนาดในมิลลิการได้เลือกผลิตและจำหน่ายโดยโรงงานคำสิงผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเบียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงจันทและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงจันติดต่อพัวพันอยากได้น้ำดื่ม020-5570-4709 021-412-977รายงานต่อไปสิบ้าสุฟังตื่มเนาะนอกจากน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติดีเสร็จแล้วพวกเขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมาแนะนำให้มิลการได้หูจากน้ำกันตอนนี้ขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อมีของต่อการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดพวกปวดมีบ่ก็เลยได้คนคั่วแล้วมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือลดพวกปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนคั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองมึงเห็นว่าในส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟนี่เมื่อวานที่ท่านศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครท่านพิมพ์ของพวกเขาได้มีประมาณ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: อยากเสนอว่าไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนว่ายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแล้วมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: ความสุขความสบายใจยังเป็นของบริการคือเก่าตลอด30นาทีนี้กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในรายการเพื่อสุขภาพดีแนะนำกันเบื้องต้นก็คือน้ำดื่มแห่ท่าธรรมชาติเดซาลีนอกจากนี้ยังมีหลายผลิตภัณฑ์เพราะว่าจะเป็นซาประเภทแคปซูลกาเฟกามีแป้งหนัวละกาท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากได้ซื้อได้ยุสายอนุรักษ์ก็คือพวกเขาจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศเลยในปัจจุบันเนาะซึ่งว่าท่านสามารถเข้าไปซื้อไปเบิ่งตามห้านมินิมาร์ททั่วไปห้านค้าทั่วไปหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายของพวกเขาในขอบเขตทั่วประเทศหรือผู้ใดที่อยู่ทางต่างแขวงโอ้อยากได้อนุรักษ์อยู่บ้านคอยบ่มีอยู่เขตเมืองคอยหนีบ่มีกระโทรมาสั่งสินค้านำพวกเขาทีนักกลุ่มนี้จันได้เนาะมีขนส่งในขอบเขตทั่วประเทศสะดวกสบายเลยปัจจุบันนี้ขนส่งก็มีหลายบริษัทเด้เพียงแต่มีรายการโทรมา020-557-0479-021-412-977อ่ะว่าวคืนไปเนาะซาอัญญุปัฒนาซาดีบวานซาผักอีหุมซาดีมะไคหลังซามะขามป้อมซามักยอซาเห็ดเมือนปีซามอนซาคืนความสาวซาป้องกันเสื่อมซาคิงดำน้ำผึ้งแต่ละสนิทนี่มีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปแต่ทุกอย่างนั้นดีต่อสุขภาพมูดเม็ดอาการตัวอย่างซาอัญญวัฒนาจะสวยล้างสารพิษบำรุงสายตาเฮ็ดให้ตาหุงตาแจ้งดีเนาะซาดีบวานลดน้ำตาลในเลือดซาผักอีหุมเว้าถึงผักอีหุมหลายคนฮู้จักดีเนาะเป็นผักเป็นพืชที่เกิดอยู่ตามครัวเรือนของเฮาเนาะบางคนก็ปลูกเพื่อเอามาต้มเอามาแกงเอามาลวกกินก็ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าพวกเฮาเลือกมาเฮ็ดเป็นผลิตภัณฑ์คือซาผักอีหุมจะช่วยเพิ่มแห่ธาตุให้แก่ห่างกายซามักขามป้อมให้วิตามินซามักยอช่วยไหลเลือดไหลประจำเดือนซามอนลดไขมันหน้าท้องผู้ใดที่มีท้องใหญ่ท้องสวดท้องปุ้งโอ้ยเบามาละบ่พึงปรารถนาท่านผู้ฟังทานหญิงทานชายอายุเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าห่างกายก็เปลี่ยนไปบางคนนี่หน้าท้องใหญ่เกิดความบ่มั่นใจเนาะแล้วก็ยังมีกระซ้ายขาวช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ห่างกายซาคิงดำน้ำผึ้งกาเฟ่หลุดความดันเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตามีวิตามิน A B6 และวิตามิน E กาเฟ่กำลังเสือโค้งช่วยให้เลือดนั้นไหลเวียนดีเช่นเดียวกันเนาะกาเฟ่คิงดำอย่าลืมท่านผู้ฟังพวกเรายังมีหวานดีกระเพาะนะอาการเจ็บกระเพาะหรือว่าเป็นกระเพาะนี่นะมันทรมานกินอะไรก็บ่ได้เนาะก็ได้คลําอาหารมีละการลองเบิ่งมีหวานดีกระเพาะแล้วก็มีแคปซูลดีกระเพาะจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาลองมาดื่มลองมากินลองมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเบิ่งดูมีละการเนาะร่างกายของท่านนั้นจะดีขึ้นแล้วหลายถ้าว่าดีขึ้นแล้วสวยบอกๆต่อๆกันไปได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์แนะนำมารวบรวมไว้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์และสถานที่ที่2แม่นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์คือห้านแสงจันดาราโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020557-0479 021-412-977เวลาหมดแล้วมิตรรายการเนาะ30นาทีต้องขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่อยู่น้ำกันโดยดีตลอดมา30นาทีเมื่อนี้ให้มิตรรายการนั้นมีความสุขหลายๆเนาะเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาข่าวของท่านผู้ฟังก็คือรายการข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันทุกเช้าเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านทางระบบพื้นดินก็คือผ่านคลื่นวิทยุระบบ AM FM และก็ทั้งกระจายทางออนไลน์พร้อมทางเว็บไซต์ก็เป็น www.lnr.org.laและกับเรดิโอการ์เด้นและก็ยังกระจายทั้งเพจ Facebook ที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้ทางลาวเนชั่นแนลเรดิโอท่านสามารถติดตามรับฟังและก็รับชมประกอบความคิดความเห็นเข้าสู่รายการของพวกเราอยากให้นำเสนอรูปแบบข่าวแบบใดจังซี่ก็เป็นส่งเป็นข้อความเข้าทางกองข้อความทางหน้าเพจได้เลยได้ท่านผู้ฟังเด้อพบกันมื้อนี้เป็นตอนเช้าวันที่15ตุลา2026กลมกับมือขึ้น4คำเดือน11พ.ศ. 2569ถือว่าใกล้มาแล้ววันสำคัญก็คือวันออกพรรษาสำคัญทางพุทธศาสนาตามที่12ของ14ของชาวพุทธก็คือประชาชนลาวทั่วประเทศที่ว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะใกล้สิมาฮอดมือแล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชาวไร่ชาวนาผู้ที่กำลังเมียนมัดเข้านาปีอยู่กับใจฮุบใจฮอย่านฝนเบิดก่อนฤดูกาลบ่บางบอนก็ยังตกอยู่จังซี่เกี่ยวเข้าตากฝนก็มีเอาจังได๋ก็ขอให้เมียนมัดอธิให้ทวงทานกับฤดูกาลก็แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะที่เว้นการเสียหายเฮ็ดนามาเบิดปีได้กินข้าวบ่แซ่บได้กินข้าวหิวนี่ก็สิบ่คักแล้วคันเฮาเมียนมัดอธิบ่ดีเนาะมื้อนี้ก็มีข่าวหลายข่าวใจท่านได้ติดตามมาฟังรับชมนำกันเนาะก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายท่านที่คล้องคอยกันมาโดนนั้นโดยเฉพาะเวียกงานคมนาคมหรือว่าพื้นฐานโครงสร้างทางด้านคมนาคมเส้นทางตั้งแต่เหนือฮอดใต้ก็คือเส้นทางเลขที่13เหนือเลขที่13ใต้ถือว่ายากมาหลายปีแต่ปัจจุบันนี้ทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ลงซี่นำทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นที่เฮียบห้อยเนาะว่าให้สำเร็จภายใน5ปีต่อหน้านี้นี่คือข่าวทางวิธีจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังกันก็คือท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีซี่นำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้เร่งปรับปรุงเส้นทางหลวงแห่งชาติก็คือเส้นทางเลขที่13เหนือเส้นทางเลขที่13ใต้ให้สำเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้านี้ในวันที่13ตุลา2026ท่านผู้ฟังท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับท่านเฉลิมชัยนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นและก็ชี้นำต่อกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยเน้นให้พนักงานรัฐกรทั่วแขนงการให้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานจุดซุ่มโดยเฉพาะแม่นเน้นนักให้เอาใจใส่การพัฒนาและก็ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านเส้นทางเน้นใส่การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลอย่างมีจุดสุ่มโดยกำหนดบุริมสิทธิ์อย่างละเอียดเริ่มจากเส้นทางยุทธศาสตร์และก็เส้นทางเศรษฐกิจสายหลักโดยเฉพาะแมนทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือและก็เลขที่13ใต้ให้ได้รับการก่อสร้างและก็ปรับปรุงให้สำเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้าเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังเอาใจใส่ให้เอาใจใส่เก็บกำจำนวนเส้นทางเสื่อมจอดโดยแน่ใส่เส้นทางเสื่อมจอดเศรษฐกิจและก็เส้นทางเสื่อมจอดระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถขึ้นแผนปรับปรุงและก่อสร้างให้กลายเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพเนาะให้เอาใจใส่ปรับปรุงเส้นทางนะนำใส่ขนส่งการผลิตลงหน้าลงหลังและโคศกก็ได้เนาะให้เอาใจใส่ปรับปรุงเส้นทางนำใส่ขนส่งการผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกมาจำหน่ายและก็ส่งออกไปต่างประเทศปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้และก็ปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลให้ได้มาตรฐานและก็เสนอให้คณะนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการสุกยู่ซอกหาคอดขั้นที่อุดตันในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ให้ถูกจุดนะให้ปรับปรุงเส้นทางแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้สำเร็จ เอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่สำคัญเช่นว่าโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยพร้อมทางโครงการอื่นๆเพื่อให้มีความคืบหน้าและก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้นอกนั้นก็ยังได้แสดงความเชื่อมั่นต่อเวียงงานดังกล่าวนอกภายใต้การนำพาซีนำของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อญาติได้ผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าและกับปฏิบัติคำควรของคะแนนการที่ว่าพัฒนาโยธาธิการและขนส่งให้เป็นปลายแหลมมีจุดสุมทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมยงเสื่อมจอดและยืนยนยืนยงให้ประสบผลเป็นจริงเนาะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข่าวดีที่พวกเราทุกคนนั่นแหละคงคอยอยากให้มีหนทางดีๆอยากจะเดินทางไปทางภาคเหนือบ่อยากอาจจะบ่ได้ไปทางรถไฟจังซี่ไปเส้นทางอื่นเนาะก็อยากให้มีเส้นทางดีๆเที่ยวไปมาค้าขายสะดวกไปใส่กะว่องไวขึ้นอันนี้มันความหวังของทุกคนเนาะในสังคมแต่ก็เป็นข่าวดีละที่ว่าทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้แนะนำให้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้ให้สำเร็จใน5ปีต่อหน้านี้นั่นเป็นข่าวที่1ที่นำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปต่อกันที่ข่าวห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวเคลื่อนไหวเยี่ยมยามส.ส.เวียดนามในวันที่12ตุลา2026สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยนายทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามส.ส.เวียดนามในระหว่างวันที่12หาวันที่15ตุลา2026โดยการต้อนรับของสายพลเอกฟานวันหยางกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งส.ส.เวียดนามพร้อมด้วยนายทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนเวียดนามภายหลังสำเร็จพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้พบปะซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการทบทวนและกติราคามากผลในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระยะ1ปีผ่านมากองทัพประชาชนลาวและเวียดนามนี่ยังคงสืบต่อเพิ่มทวีในการหัดเน้นการร่วมมือ2ฝ่ายให้ก้าวเข้าสู่ลวงลึกและแตกดอกออกผลอย่างบ่ยุดยั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในอนุสัญญา5ปีและแผนการร่วมมือประจำปี2026อย่างเข้มงวดมีประสิทธิผลและได้หาผลสำเร็จตามคาดหมายซึ่งได้กลายเป็นเสาข้ามลักอันนักแน่นให้แก่สายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองชาติทั้งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะก็แม่นเวียกงานพรรคเวียกงานการเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกตินะในคงเขตเวียกงานป้องกันชาติแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนสองกองทัพได้จะตั้งการเยี่ยมยามเหตุเวียกต่อถอนบทเรียนซึ่งกันและกันและพบปะร่วมกันอย่างเป็นปกตินับแต่ขั้นสูงฮอดท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผลและสำเร็จตามแผนการนั่นก็แม่นห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวเยี่ยมยามเพื่อหัดแน่นความสามัคคีพิเศษฮะแล้วก็การหอมหัวมือหอบด้านกับส.ส.เวียดนามไปต่ออีกเป็นข่าวหนึ่งที่ว่ากำลังเห็นหลายอยู่ในสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้บ่ว่าสื่อใดก็มีการออกข่าวเกี่ยวกับคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางที่ตามการลักลอบขุดค้นเฮธาตุอยู่ทางเมืองสั่งทองและการกับเขาก็ได้นำเอามาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ครับชมหาฟังกันตื่มเนาะเพื่อเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองกวดกาและแก้ไขปัญหาพัฒนาเฮธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศให้ดำเนินถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการต่างๆทางคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางตามข้อตกลงฉบับเลขที่78ทับนย.ลงวันที่14กรกฎาคม2026ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสกัดกั้นและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเฮคำเนาะตามคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนย.ฉบับเลขที่46ทับนย.และฉบับเลขที่11ทับคลปพศอยู่บ้านซ่อเมืองบ้านวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้ลงแก้ไขอยู่2ครั้งคือระหว่างวันที่23ถึงวันที่26กันยา2026และระหว่างวันที่9หาวันที่11ตุลา2026ผ่านการลงกวดกาตัวจริงและการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นอยู่2ครั้งเนาะจำนวน10จุดอยู่บ้านซ่อเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์นี้สามารถยึดรถจกได้23คันและก็ยังมีตะแกรงห่อนคำ7อันจักรปั่นไฟฟ้า1เครื่องและก็ขนาดน้อย2เครื่องรถกระบะยี่ห้อ Ford จำนวน1คันและรถซิ่ง1คันตู้คอนเทนเนอร์พร้อมแอร์ครบสุดเนาะจำนวน3ตู้และผ้าพรมสกัดแห่คำ127ผืนสำหรับเขตวังม่านั้นวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์นั้นทั้งคณะเฉพาะกิจก็ได้พบเห็นมีห้องห้อยการลักขุดค้นอยู่2จุดเนาะใกล้กับเขตท่องเที่ยวน้ำตกตาดวังม่าพบเห็นกลจักอุปกรณ์การขุดค้นครบสุดจำนวนหนึ่งในปัจจุบันนี้ทางคณะเฉพาะกิจก็ได้กำลังติดตามสืบสวนสอบสวนซอกหาผู้กระทำผิดและก็ผู้ให้การหัวมือเพื่อนำมาดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเนาะหลายคนที่เห็นข่าวในสังคมออนไลน์ก็มีการคอมเมนต์ไปแตกต่างเนาะนานาเพียงแต่ว่าเฮาติดตามน้ำกันว่าจะมีผลออกมาแนวใดสำหรับข่าวนี้ที่ว่าลักสามารถลักขุดค้นจนสำเร็จเนาะและก็สามารถยึดเครื่องของกลางได้หลายจำนวนหลายรายการปานี้เนาะโดยเฉพาะรถจกนี่ได้ถึง23คันเนาะถือว่าเป็นลักขุดค้นแบบใหญ่เติบว่าซั่นซะพวกเฮามาติดตามน้ำกันว่าเหตุการณ์ต่อไปนั้นจะสามารถนำเอาผู้ที่กระทำผิดนั้นมาลงโทษได้ตามกฎหมายได้แนวใดเนาะติดตามนำกันไปต่อที่แขวงหลวงพระบางท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดมีแผนที่จะไปลิ่นไปเที่ยวทางแขวงหลวงพระบางไปเวียกไปงานก็ดีพาครอบครัวไปพักผ่อนจังสิ อยากจะไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็ต้องได้ฮู้ราคาปีเข้าชมซึ่งมีการปรับปรุงขึ้นใหม่เนาะให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทั้งหลวงพระบางนำปรับปรุงราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงบางจุดเนาะอิงตามแหล่งข่าวจากแขวงหลวงพระบางนี้ให้ฮู้ว่าทั้งแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางได้ออกหนังสือแจ้งการในวันที่13ตุลาคม2026ถึงบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับแจ้งราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แขวงหลวงพระบางซึ่งจะเริ่มปฏิบัติในวันที่15พฤศจิกายน2026เป็นต้นไปเด้อแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางแจ้งมายังบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศทราบว่านับแต่วันที่15พฤศจิกายน2026เป็นต้นไปราคาปีเข้าชมบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ปฏิบัติเป็นต้นแม่นสถานที่ท่องเที่ยวหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนะค่าเข้าชมนี่คนต่างประเทศ 200,000 กีบต่อปีคนลาวนี่ 20,000 กีบต่อปีสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวางซีคนต่างประเทศ 100,000 กีบคนลาว 20,000 กีบต่อปีแล้วก็ภูสีคนต่างประเทศ 60,000 กีบคนลาว15,000กีบต่อปีถ้ำติงคนต่างประเทศ 60,000 กีบคนลาว 15,000 กีบต่อปีและสถานที่ท่องเที่ยววัดวิสุณราชคนต่างประเทศ 60,000 กีบต่อปีและก็วัดเชียงทองคนต่างประเทศ 60,000 กีบต่อปีนอกนั้นสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอาหารต่างๆสำหรับคนลาวแม่นบ่ได้เสียค่าเด้อให้ครับทราบนำกันว่าเวลาไปลิ้นหลวงพ่อบางว่าจังหวัดสิไปท่วงว่าคือได้เสียเงินเสียคำจังสินะนอนบางบอนก็ต้องจะเป็นต้องได้มีการเก็บเงินเพื่อบูรณะซ่อมแปลงและก็อื่นๆเนาะแจ้งให้ทุกท่านได้ครับทราบเวลาไปลิ้นไปเที่ยวก็สิได้เข้าใจตามนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาส่วนนอกจากที่แจ้งมานี่แล้วแม่นบ่ได้เสียเงินเด้อเข้าชมวัดว่าอาหารต่างๆสามารถเข้าไปชมได้ตามที่อภินาไปตัวจริงแต่ว่าต้องได้แจ้งเพิ่นสมมุติว่าเฮาอยากไปถ่ายทําวิดีโอบ่ไปถ่ายรูปเป็นการเป็นงานจังซี่ว่าซั่นซะต้องได้แจ้งผู้ที่รับผิดชอบอยู่หั่นว่าเฮาจะเป็นสื่อจากภาคส่วนใดไปเคลื่อนไหวแนวใดเนาะจะได้แจ้งรายละเอียดเพิ่นก่อนจะเข้าชมแต่ละบ่อนนอกจากที่แจ้งมานี่แล้วแม่นบ่ได้เสียเงินเด้อไปที่แขวงบริคำไซท่านผู้ฟังทางแขวงบริคำไซนี้เผยแพร่กฎระเบียบจราจรและก็สุกยู่เวียกวีซ่าเฉพาะให้บ้านเรียบตามชายแดนลาวไทยนะเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรเนาะแหล่งข่าวจากแขวงบริคำไซได้รายงานให้ฮู้ว่าแผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปักสันแขวงบริคำไซ ร่วมกับกองจราจรป้องกันความสงบเมืองปากซันลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบจราจรการขับขี่ปลอดภัยและสุกยู่เวียกงานวีซ่าเฉพาะให้บรรดาบ้านที่อยู่เรียบตามชายแดนลาวไทยโดยเฉพาะเป็นบ้านโดนบ้านแก้งสะดอกบ้านปากซันแขวงบุรีคำไซในไทยอาทิตย์ผ่านมาซึ่งนำโดยท่านนำโดยพันโทหักเทวาห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปากซันมีคณะแผนกตำรวจปกสกุมพลไซพร้อมด้วยพนักงานวีซ่าเฉพาะและอำนาจการปกครองการจัดตั้งบ้านทั้งสองบ้านเข้าห่วมในนี้พันตีคำเล็กไซยวงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจป้องกันความสงบเมืองปากซันก็ได้พันแผนการข้อตกลงว่าโดยการแต่งตั้งความรับผิดชอบลงเคลื่อนไหวการโฆษณาสุกยู่เวียกงานเฉพาะอยู่บรรดาบ้านเลียบชายแดนลาวไทยซึ่งเผยแพร่ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรการขับขี่แนวใดจะปลอดภัยและการลงสุกยู่เวียกงานวีซ่าเฉพาะอยู่บ้านโดนและบ้านแก้งสะดอกในครั้งนี้ก็เพื่อให้อำนาจการจัดตั้งบ้านตลอดฮอดประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและก็พร้อมนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติเอกสารที่นำไปเผยแพร่ในครั้งนี้ก็ประกอบมีกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระเบียบว่าด้วยการย่างการขี่รถถีบการขับขี่รถจักรรถใหญ่ขับขี่รถไถนาเดินตามเผยแพร่ตำรัดว่าด้วยการปรับไหมผู้ละเมิดกฎหมายจราจรทางบกหน้าที่และข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่ความเสี่ยงในการย่างและกับวิธีป้องกันการขับขี่รถจักรทุกครั้งต้องใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับและกับผู้ซ้อนพร้อมทั้งยกให้เห็นสาเหตุต้นต่อที่พาให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ตามเส้นทางต่างๆเป็นต้นเกิดจากการขาดการควบการสภาพเทคนิครถดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเข้าขับรถใส่ความไวเกินกำหนดบ่ปล่อยซิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่ระมัดระวังเปลี่ยนทิศทางเดินกระทันหันสิ่งแซงบ่หักประกันซึ่งเป็นสาเหตุหลักก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินชีวิตและสุขภาพนอกนี้ยังยกให้เห็นผลร้ายของยาเสพติดวิธีการแก้ไขกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดการค้าขายขนส่งยาเสพติดบรรดาขี้ลักงัดแงะอาละวาดตีกันให้บรรดาอำนาจการจะตั้งบ้านได้รับรู้เข้าใจต่อผลร้ายและเป็นภัยอันตรายดังกล่าวพร้อมนี้ยังเน้นให้อำนาจการจะตั้งบ้านและพอมีประชาชนทุกคนจงพร้อมกันนำเอาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรการขับขี่ปลอดภัยผลให้ของคันค้าขายเถื่อนและยาเสพติดที่ได้เรียนรู้ไปจะตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องมีเคารพมีสติเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อแน่ใจหลุดพ้นอุบัติเหตุและก็หลุดพ้นปัญหามั่วสุมยาเสพติดต่างๆอันนั้นก็แม่นเป็นเวียกงานหนึ่งที่ว่าเป็นเวียกงานที่ดีสำหรับทุกคนนะท่านผู้ฟังเรื่องการขับรถบอกว่าแต่อยู่ทั้งแขวงบริคำไซอยู่ทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศมีการเผยแพร่เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรการขับขี่รถจังใดควรเข้าใจต่อกฎระเบียบจราจรแนวใดซึ่งหลายท่านก็สิเห็นเนาะการขับขี่ตัวจริงอยู่ตามถนนหนทางนี้หนึ่งหมวกกันกระทบบ่ใส่แน่ก็บ่เรื่องรถจักเนาะรถใหญ่ใส่แอลนิรภัยก็บ่ใส่ก็มีอันนั้นก็ล้วนแล้วแต่นอนอยู่ในกฎระเบียบจราจรถือว่าผิดแล้วเนาะและก็บางท่านก็ขับรถบ่ทันเก่งจังซี่หรือว่าขับแล้วก็ขับไปเลยบ่ได้มีการศึกษาด้านกฎระเบียบจราจรบ่ใดควรจอดเวลาเฮาจะจอดควรห่างจากทางโค้งทางเลี้ยวนี่นะจักแมตแต่ว่าเฮาสภาพตัวจริงเฮาก็เห็นจอดขวางทางหมู่ก็มีอันนี้ก็อยากเตือนทุกท่านเนาะมีสตินำกันเพื่ออย่างเพื่อตัวเฮาเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคมเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วทุกคนก็ว่าตนเองถูกนะบ่มีผู้ใดว่าตนเองผิดดังนั้นการแก้ไขมันก็จะยากขึ้นไปดังนั้นเฮาต้องเริ่มจากตัวเฮาเองให้เป็นแบบอย่างเนาะในการนับถือกฎระเบียบจราจรหามาอ่านเนาะปื้มกฎระเบียบจราจรกับหัวน้อยๆนะอ่านฝึกแอบให้ลูกให้หลานเฮาตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลพุ่นขึ้นมายิ่งเป็นการดีเขาเจ้าสิได้จื้อไปตลอดและก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองทางรายการของพวกเฮาก็เป็นกำลังใจหนึ่งช่วยให้ท่านนั้นมีสติระมัดระวังตัวในการขับขี่ยานยนต์พาหนะตามท้องถนนไปต่อที่ข่าวอีกข่าวนึงเปิดแผนงานรีเริ่มระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนมันเตือนแนวใดเนาะฟังรายละเอียดนำกันกองประชุมเปิดแผนงานรีเริ่ม การสื่อสารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมและก็เปิดรับสมัครให้ทุกภาคส่วนผลิตวิดีโอสั้นเพื่อระลึกถึงวันหลุดพ้นความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากลภายใต้หัวข้อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถเตือนประชาชนได้หลายทางเพื่อหาประกันว่าการเตือนภัยล่วงหน้าจะเฮ็ดให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันทีจัดขึ้นในวันที่13ตุลา2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านนางจันทคอนบัวลภาห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและกับท่านบัคโคเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำสปป.ลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางจันทคอนบัวลภาก็ได้กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันเปิดโครงการดังกล่าวเพื่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติโดยกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ร่วมกับกรมสวัสดิการสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารบทรายงานการสำรวจความรับรู้เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศระบบเตือนภัยล่วงหน้าแห่งชาติของสปป.ลาว2025ซี่ให้เห็นว่ามี 1,741 บ้านใน9แขวงเป้าหมายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 41 ส่วนร้อยแม่นบ่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าถึงแม่นว่า1ส่วน4ของประชาชนทั้งหมดจะแม่นผู้ที่ใช้ภาษาม่งภาษายูเมียนมอนคาเมผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนภัย95ส่วนร้อยแม่นประชาชนที่ใช้ภาษาลาวไตผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าอุปสรรคในการรับข้อความการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นย้อนปัญหาทางด้านการนำใช้อุปกรณ์ภาษาและกับความพิการที่เกี่ยวข้องก็คือในโอกาสนี้เพิ่นยังได้เชิญชวนให้นักศึกษาสร้างคอนเทนต์ตามสื่อต่างๆในสปป.ลาวสามารถสมัครผลิตวิดีโอสั้นประมาณ30หา60วินาทีเป็นภาษาลาวภาษาชนเผ่าภาษาพื้นเมืองนะพร้อมทั้งภาษาลาวประกอบเข้าในวิดีโอเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจในการแจ้งทางการและก็พร้อมปฏิบัติหับมือล่วงหน้าก่อนจะเกิดน้ำท่วมพายุเข้าดินเจือนหรือภัยแล้งที่จะมาถึงกำหนดส่งวิดีโอวันที่12พฤศจิกายน2026สำหรับวิดีโอที่ดีที่สุด3ลำดับทำอิฐแมนจะได้รับใบยั่งยืนเงินรางวัลและผลงานจะได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าดีและก็เหมาะสมกับสังคมกันเตือนภัยล่วงหน้าสมมติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฝนจะตกแฮงเด้อพายุจะเข้าจังซี่นะก็สิได้ฮู้ล่วงหน้าถ้าว่ามันนักน่วงซ้ำใดรายงานทางสื่อสังคมออนไลน์นี่จะไวที่สุดเนาะเฮ็ดให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตรียมตัวรับมือได้ทันเวลาไปต่อกันที่ข่าวท้องถิ่นบัดนี้ท่านผู้ฟังข่าวท้องถิ่นจะมีนักข่าวท้องถิ่นรายงานเข้าสู่รายการของพวกเราก็คือไปทั้งแขวงหลวงน้ำทาวันที่13ตุลานี่หน่วยงานองค์การแค่นานาชาติประจำลาวได้ร่วมกับได้ร่วมกันก้าเกี่ยมจัดแบ่งและกระหุ่มห่อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อเป็นการประกอบส่วนบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านผ่านสภาพความยุ่งยากที่เกิดขึ้นรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
1: เครื่องจำนวนดังกล่าวจะนำไปมอบให้33บ้านภายใน3เมืองคือเมืองโลงเมืองนาเลและเมืองหลวงน้ำทารวมทั้งหมด 1,255 ครอบครัวรวมมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการแคนานาชาติประจำสปป.ลาวการนำเอาเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวไปมอบให้ประชาชนเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำใจความสามัคคีความห่วงใยและความแบ่งปันต่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติพร้อมนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมแรงร่วมใจในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
0: นั่นก็เป็นข่าวจากแขวงหลวงน้ำทาไปต่อที่แขวงไซสมบูรณ์ท่านผู้ฟังวันที่13ตุลา2026กรมคุ้มครองกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดกองประชุมเผยแพร่มาตรการท่องเที่ยวอาเซียนและมาตรการท่องเที่ยวสปป.ลาวอยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านนางอรุณีปัญญาสิทธิ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านทรงไซหัวห้องหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
2: ท่านนางอรุณีปัญญาสิทธิ์ยังได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมว่าในระยะผ่านมาการท่องเที่ยวได้กลายเป็นแขนงการเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเฮาซึ่งสร้างรายรับเป็นอันดับที่4รองจากแขนงการอุตสาหกรรมอื่นๆแห่ธาตุและไฟฟ้าและในปี2025ที่ผ่านมาสปป.ลาวสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลได้จำนวน 4,500,000 กว่าเทื่อคนเพิ่มขึ้นจากปี2024จำนวน 11% และสร้างรายรับได้ 1.7 ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 20% จากปีที่ผ่านมาซึ่ง5อันดับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวลาวหลายที่สุดแม่นไทยจีนเวียดนามเกาหลีใต้และรัสเซียพร้อมกันนี้แขนงการท่องเที่ยวยังเป็นแขนงการสำคัญที่ช่วยสร้างเวียงเฮ็ดงานทำและสร้างรายรับให้ประชาชนท้องถิ่นทั้งเป็นขอต่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพพจน์อันดีงามของประเทศเฮาสู่สากลจากนั้นผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเสนอมาตรฐานสถานที่พักแฮมสปป.ลาวมาตรฐานการจัดระดับสถานที่ท่องเที่ยวสปป.ลาวมาตรฐานการบริการสปาสปป.ลาวและมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันติมอีก
0: ไปต่อกันที่แขวงสารวันลงไปทางใต้บัดนี้ทางแขวงสารวันเผยแพร่เสริมซึมเอกสารวันสำคัญของภาคของชาติก็คือวันประกาศเอกราช12ตุลาครบรอบ81ปีในวันที่7ตุลาผ่านมาที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันรายละเอียดนักข่าวแขวงสารวันรายงาน
3: สายคำสิงบุตรโทห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันได้ผ่านเอกสารวันประกาศเอกราช12ตุลาปี1945ครบรอบ81ปีซึ่งท่านนิยมให้เห็นถึงบรรดาปัจจัยสำคัญที่สร้างเงื่อนไขให้แก่การประกาศเอกราชในท้ายศตวรรษที่19พวกลาเมืองอื่นฝรั่งได้เข้ามาหุกฮั่นและยึดครองเอาประเทศลาวเป็นหัวเมืองขึ้นประเทศลาวได้สูญเสียเอกราชประชาชนลาวได้ขาดอิสรภาพกลายเป็นข่อยข้าของต่างชาติด้วยมุ่นเสือบ่ยอมจำนนประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ลุกขึ้นต่อสู้ต้านพวกลาเมืองอื่นฝรั่งอย่างเนืองนิดเลียนติดยิ่งเปิดกว้างออกไปทั่วทุกแห่งหนในขอบเขตตัวประเทศถึงว่าการต่อสู้ในระยะนั้นบ่ได้มีปากน้ำผ้าขาดอาวุธยุทโธปกรณ์อันจำเป็นและได้ถูกปราบปรามอย่างหายแห้งป่าเถื่อนแต่ก็ได้เฮ็ดให้พวกลาเมื่อคืนฝรั่งต้องสถานยันกลัวอันสำคัญที่สุดแม้นได้แสดงให้เห็นว่าคนลาวมีน้ำใจหักสาดอันสูงส่งยอมตายดีกว่าเป็นข่อยข้าของสาดอื่นในเดือนตุลาปี1917ได้รับไซสนาสหภาพโซเวียตได้รับการสร้างตั้งขึ้นเป็นรัฐสังคมนิยมรัฐธรรมิตในโลกประธานโฮจิมินห์ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าอยากกู้ชาติและปลดปล่อยชาติมันบ่มีเส้นทางอื่นใดนอกจากเส้นทางของการปฏิวัติกรรมชีพและได้นำเอาทฤษฎีมาร์กเลนินเข้ามาเผยแผ่อยู่อินโดจีนและนำพาการปฏิวัติโดยกงยิ่งเฮ็ดให้กระบวนการปฏิวัติของอินโดจีนติดพันกับกระบวนการปฏิวัติโลกและได้เติบใหญ่ขึ้นอย่างว่องไวปี1930พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้กำเนิดเกิดขึ้นเฮ็ดให้การต่อสู้ของประชาชนบรรดาประเทศในอินโดจีนได้มีแนวทางมียุทธศาสตร์อันจะแจ้งการต่อสู้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ด้วยคุณภาพภายใต้การนำพาสีนำขององค์คณะพรรคแขวนลาวบรรดานักขบคอมมิวนิสต์รุ่นธมิตรของลาวเฮาได้เอาตัวเจือจานเข้ากับประชาชนบรรดาเผ่าอยู่หากฐานและได้ดำเนินการโฆษณาขุนขวายและจัดตั้งหากฐานปฏิวัติขึ้นแบบปิดลับอยู่หลายบ่อนเต้าโฮมและจัดตั้งนำพาประชาชนบรรดาสั่นคนลุกขึ้นต่อสู้ต้านพวกลาเมืองขืนฝรั่งอย่างพิลาอาหารเนืองนิดเลียนติด
0: นั่นก็เป็นข่าวทั้งแขวงสารวันเสื่อมซึมเอกสารวันสำคัญของพรรคของชาติก็คือวันประกาศเอกราช12ตุลาคมครบ81ปีนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะแต่ว่าก็ยังหลายข่าวที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ว่าเวลาทางรายการของเราก็เบิดแล้วสำหรับมื้อนี้คงจะเอาไว้สำนีซะก่อนเนาะเอาไว้มื้อหน้ามื้ออื่นติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราได้ใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงหายจากพยาธิโรคขาเบิดสุขผู้สุขคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี